ำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆในการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นร้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุล่าอยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีหนึ่งครับมันเริ่มต้นจากโครงการ gastronomy ร้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้อง create เมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็น signature ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุล่าแกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับวอชินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่ดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์แล้วก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทาน

0: าบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาอาจจะไม่ได้เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเปรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับหนึ่งอย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับหนึ่งเลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายอ่ะมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอร่านะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริเฟอร่าค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เอพิสเมอริเฟอราอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะตอน

พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ะสำหรับโรงงานนี้นะคะที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม350กรัมแล้วก็7กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแกสโตรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอด

ของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศครีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายใหญ่บ้างฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศครีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศครีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศครีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศครีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศครีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศครีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศครีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

ๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

ผลิตไอศครีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยรวงพึ่งสดราดด้วยน้ำพึ่งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรพึ่งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเรา

เลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดย

0: ไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะๆๆให้ก็ได้ให้ก็ได
6: ้ฮึฮะ
5: ประตูมิติเปิดแล้ว
6: กันเลยฮึ

0: จับข้ามาทำไมเนี่ย
1: ป้าป้าต้องการน้องโอป้าเรนนี่ก้าวก้า
0: วแล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
2: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยาฮูโอ้ย
0: ไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
3: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลปะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
3: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกข้าแน่ๆเลย
3: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
2: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
3: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
2: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
3: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
2: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
3: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
2: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
3: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
2: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
3: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขาย
2: คอสิอยาก
3: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
2: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
3: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
4: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลปตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
5: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
6: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
2: ศิลพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
6: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
5: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
6: เอ้าเปิดไม่ออกอะ
7: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
6: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
8: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
5: ้เอาละนะ
9: ย้าย
10: เย้

0: Food? Huh? เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
0: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
3: ย้ายย้าย
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ้ยอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
8: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
9: ว้าย
10: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一种历史悠久的格斗与自卫术历史证据证实泰拳在各个时代都与泰国人民相伴相随这种自卫术训练能够优秀地将身体的各个部位用作武器具体包括双手双脚双膝双肘和头部总共九个部位这门武术被称为九种武器泰拳一直广受欢迎并代代相传终身为泰国的国家运动和一项国际性运动泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者使得泰拳得以广泛传播在国际上享有盛誉并为泰国引得了极大的声誉2010年7月30日泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产此举旨在促进人们对其价值的认识并弘扬泰国祖先的知识与智慧2011年5月3日泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日宋德帕山佩巴士极广为人知的胡王是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主他喜爱微服私访与普通民众进行拳击比赛他创造了泰拳的基本招式被称为虎王泰拳秘籍并利用泰拳艺术来保卫王国使其免于沦为外国殖民地从乡村的拳台和寺庙的集市走向光芒照耀自四面八方的世界舞台泰拳传达了强大的泰式魅力它不仅能创造激动人心的刺激更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事在本期节目中我们将带您回溯原点揭开历史的序幕各种格斗艺术从未被遗忘即使岁月变迁因为这就是泰拳一份泰国的荣耀遗产它仍在优雅的成长从未抛弃其根基曼谷还有一处地方它犹如一条大动脉滋养着泰国的格斗界那就是拉萨达木农拳击馆这个神奇的擂台诞生过世界冠军并传承泰拳艺术已逾70年这里不只是一个格斗擂台更是一所人生学校每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台他们的每一拳每一肘每一膝都是刻苦训练所凝结的决心和技艺在开始比赛的铃声敲响之前每一位拳手都会进行拜师舞这是一项充满精神与魔力的仪式旨在表达对师父和长辈的敬意并传承泰拳的精神在这个拳击场的每一个夜晚不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣更是将泰国文化传播给了全世界的观众
2: Here is looking amazing yeah this feeling and this area and this like, atmosphere is like so cool yeah
1: 从过去到未来拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒作为一座光荣的拳击场它虽然古老却从未冷清因为它始终在不断发展进步从未忘记泰国自卫术的根基
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: หากพระ ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศนึงที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่

0: แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหนายหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็น

0: ินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เมค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
0: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
3: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
3: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
3: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
3: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
7: มีค่ะ
6: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วย

0: เองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
1: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
2: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่ามีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
3: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
2: DLTV
3: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยน
3: ะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับถ้าเห็นหน้าคุณครูแบบนี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าเราจะพบกันในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับวันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่เราได้พบกันนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับครูนะครับชื่อครูธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์นะครับชื่อเล่นชื่อครูเจมครับเวลาเราปฏิบัติกิจกรรมต่อไปก็สามารถเรียกคุณครูเจมได้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับในรายวิชานี้นะครับเป็นรายวิชาภาษาไทยซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ารายวิชาภาษาไทยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานที่เราต้องเรียนกันทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาครับ อยากจะสอบถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนว่าทำไมเราจึงต้องเรียนภาษาไทยครับเราช่วยกันตอบได้เลยครับภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็นไหมครับจำเป็นอย่างไรลูกตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ต้องเอาไว้ใช้สื่อสารแล้วก็เราต้องใช้อยู่ทุกวันถูกไหมครับฉะนั้นบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราเรียนภาษาไทยไปทำไมในเมื่อเราใช้กันทุกวันอยู่แล้วก็อยากจะบอกทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าภาษาไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นภาษาที่ยังจำเป็นต่อการสื่อสารเพราะปัจจุบันพบว่าด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งการสื่อสารเนี่ยเราอาจจะไปหยิบสำนวนหรือว่าบทสนทนาบางอย่างที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วเรามายึดว่าเป็นสำนวนที่ถูกต้องซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นะครับก็อยากจะฝากไว้ก่อนว่าในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าพื้นฐานภาษาเราแข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารได้ดีมากขึ้นทีนี้อย่างที่คุณครูได้พูดไปว่าพื้นฐานภาษาไทยจะแข็งแรงได้ต้องมาจากอะไรครับต้องมาจากการอ่านการดูแล้วก็การฝึกมีทักษะก็คือเรื่องของวิจารณญาณนั่นเองฉะนั้นทำไมต้องมีวิจารณญาณในการอ่านเข้าใจคำว่าวิจารณญาณไหมครับวิจารณญาณคือการพินิจดูว่าข้อความนั้นเป็นอย่างไรเช่นเอ๊ะลองดูซิว่าข้อความเนี้ยเขาต้องการจะบอกอะไรเราเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้วิจารณญาณในการจับนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าเรื่องของภาษาไทยนั้นมีความสำคัญต่อเราหรือไม่นะครับลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมเนี่ยหน่อยว่าเอ๊ะในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วยกันอภิปรายเพิ่มเติมได้เนาะสำหรับนักเรียนต้นทางก็ประมาณนี้ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรายวิชาภาษาไทยซึ่งในหน่วยที่1เนี่ยนะฮะชื่อว่านิทรรศการปลูกปัญญาแสดงว่าจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับนิทรรศการแน่นอนรู้จักนิทรรศการไหมครับเราเคยชมนิทรรศการไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับช่วยคุณครูตอบหน่อยครับว่านิทรรศการในความเข้าใจของเราคืออะไรครับ

0: ป็นงานเป็นลักษณะอะไรอีกครับเป็นงานแล้วก็เรามักจะพบเจอได้ในเทศกาลสำคัญบางอย่างใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่านิทรรศการเป็นอย่างไรเหมือนกับห้องต้นทางไหมเพราะตอนนี้ห้องต้นทางบอกว่าจะพบในเทศกาลสำคัญแล้วก็เป็นลักษณะเป็นงานบางอย่างนิทรรศการมีภาพไหมครับส่วนใหญ่จุดแรกที่เราจะมองเห็นได้คืออะไรครับภาพถ่ายหรือว่าการออกแบบสีสันต่างๆที่ทำให้ดูสะดุดตาใช่ไหมนี่คือนิทรรศการเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเราเรียนไปเนี่ยจะพบเลยว่าอ๋อนิทรรศการปลูกปัญญาเป็นแบบนี้และเรื่องนี้ไม่ใช่นิทรรศการธรรมดาด้วยเป็นนิทรรศการปลูกปัญญานั่นแปลว่าคำนี้ถ้าเราอ่านและพินิจดีๆจะพบว่านิทรรศการในการปลูกปัญญาเนี่ยมันจะต้องมาจากกระบวนการการเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิดความเข้าใจในสาระสำคัญของภาษาไทยและสร้างออกมาเป็นอะไรลูกนิทรรศการนิทรรศการไม่จำเป็นจะต้องมีความหรูหราแต่ถ้าเราเข้าใจลักษณะการจัดนิทรรศการได้นิทรรศการนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เรื่องแรกที่เราจะได้เรียนกันของอะไรครับไม่เป็นไรอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่1นั่นเองนะครับเอ๊ะคำว่าสารสารพันนักเรียนรู้จักคำว่าสารไหมสารคืออะไรครับนี่ดีมากเลยมีเพื่อนเราบอกว่าคือสารเคมีอะไรอีกครับน่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลข้อความชนิดต่างๆใช่ไหมที่ตอบมาเนี่ยถูกต้องนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าคำว่าสารเนี่ยคืออะไรจะคิดเหมือนห้องต้นทางหรือไม่แต่จริงๆแล้วด้วยขอบเขตของรายวิชาภาษาไทยเนี่ยเราจะเพ่งไปที่เรื่องของข้อมูลชนิดต่างๆฉะนั้นสารเคมีผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเป็นลักษณะการให้ข้อมูลในเชิงวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องสารต่างๆนะครับวันนี้เรื่องอ่านสารสารพันปัญญาเกิดนะครับครั้งที่1เราจะศึกษาอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับพร้อมไหมครับต้นทาง
1: พร้อม
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ1 2 3

0: วันนี้หลักๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนคือเรื่องของการสรุปหลักการอ่านบทร้อยแก้วการอ่านง่ายสุดคือการอ่านบทร้อยแก้ว2คืออ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องและ3สะท้อนประโยชน์ของการฝึกฝนตามหลักการอ่านได้ฉะนั้นจะมีคำสำคัญคือคำว่าอ่านบทร้อยแก้วตามความเข้าใจของนักเรียนต้นทางและปลายทางครับบทร้อยแก้วคืออะไรครับเอาต้นทางก่อนอ่ะต้นทางคิดว่าร้อยแก้วคืออะไร
1: บทร้อยแก้วเป็นการแต่งกลอน
0: ตอนนี้ต้นทางบอกว่าตัวแทนของห้องต้นทางบอกว่าเป็นเหมือนลักษณะของการใช้แต่งบทร้อยแก้วใช่ไหมครับปลายทางล่ะครับคิดว่าบทร้อยแก้วคืออะไรครับลองช่วยกันตอบนะครับจริงๆแล้วบทร้อยแก้วมีความหมายที่ให้ไว้อยู่หลากหลายแต่ว่าความหมายที่อยากจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันจำเนี่ยบทร้อยแก้วก็คือความเรียงต่างๆทุกชนิดข้อความในหนังสือเรียนใช่บทร้อยแก้วไหมใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช่ข้อความที่อยู่ตามสวนสาธารณะใช่บทร้อยแก้วไหมใช่ใช่เพราะอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วว่าทุกอย่างเป็นบทร้อยแก้วหมดแล้วร้อยกรองล่ะครับขออนุญาตเพิ่มเติมร้อยกรองขึ้นมาร้อยกรองต่างจากร้อยแก้วไหมเพราะเรามักจะมีคำคู่กันว่าร้อยแก้วกับร้อยกรองใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางฉะนั้นร้อยแก้วเป็นความเรียงทุกอย่างได้หมดแต่ถ้าเป็นร้อยกรองเนี่ยมันจะถูกบังคับด้วยฉันอะไรฉันทะลักษณ์นั่นเองอันนี้คือลักษณะจุดประสงค์ชั่วโมงแรกต้องค่อยๆไปก่อนนะทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้ครับหลังจากที่เราได้ทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้แล้วคุณครูมีคำถามให้พวกเรา3ข้อครับข้อที่1ครับนักเรียนอ่านหนังสือล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะตอบข้อแรกก่อนครับใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับในคำถามแรกอ่ะขออนุญาตเป็นกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้เป็นตัวแทนสักคนครับต้นทางครับช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าเราอ่านหนังสือล่าสุดเมื่อไหร่ครับเราอ่านล่าสุดเมื่อไหร่นักเรียนตอบกว้างๆว่านานแล้ว

0: มครับปลายทางล่ะครับเราอ่านหนังสือล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่จริงๆจะอ่านนานหรืออ่านไม่นานมีค่าเท่ากันเพราะจริงๆแล้วกระบวนการอ่านทุกอย่างเนี่ยมันถูกอยู่ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราไม่ได้อ่านจากหนังสือตรงๆเราอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือแพลตฟอร์มต่างๆที่มีข้อความอยู่ในโทรศัพท์มือถือครูถามว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะใช่การอ่านไหม
1: ใช
0: ่ใช่แต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มองถึงเรื่องของลักษณะการอ่านบางทีเราอ่านแล้วเราก็อ่านไปเลยถูกไหมครับปลายทางก็เช่นเดียวกันคุณครูเชื่อว่าน่าจะมีลักษณะกิจวัตรประจำวันเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของการอ่านบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อ่านในตัวหนังสือโดยตรงฮะแต่ว่าเราได้อ่านจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับนะทีนี้ข้อที่2ครับอยากให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วยกันตอบพร้อมกันว่านักเรียนชอบอ่านหนังสือชนิดใดมากที่สุดอ่ะห้องต้นทางก่อนครับชอบอะไรครับมีการ์ตูนอ่ะต้นทางมีการ์ตูนแล้วอะไรอีกนะอะไรนะครับเป็นเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อก็เป็นการ์ตูนเหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะมีอะไรอีกตอนนี้หลักๆเลยคือการ์ตูนและปลายทางล่ะครับปลายทางน่าจะเป็นการ์ตูนเหมือนกันไหมมีนิทานมีการ์ตูนมีอะไรอีกครับมีนิยายด้วยใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ต้นทางบอกหลักๆ3ประการปลายทางล่ะครับอยากทราบเหมือนกันว่าปลายทางชอบอ่านหนังสือชนิดใดจะเป็นนิทานเหมือนกับห้องต้นทางหรือไม่จะเป็นนิยายเหมือนกับห้องต้นทางหรือไม่หรือมีหนังสือชนิดใดๆที่ปลายทางเนี่ยชอบที่จะอ่านเพิ่มเติมอ่ะก็ลองบอกให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลเนี่ยได้ชื่นใจหน่อยนะครับนะประมาณนี้นะก็เชื่อว่าหลักๆในวัยของเราม.1เนี่ยน่าจะชอบอ่านหนังสือประมาณนี้เนาะที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงเพราะมันมีสีสันด้วยใช่ไหมครับนะต่อไปครับนักเรียนเคยอ่านหนังสือแล้วเคยอ่านไม่คล่องหรือไม่อ่านไปแล้วเกิดแบบติดขัดอะไรเงี้ยเคยไหม
2: เคย
0: อ่ะขอถามต้นทางครับกรณีพอเราทำพอเราอ่านไม่คล่องเราแก้ปัญหายังไงครับอ่านบ่อยๆอ่านซ้ำๆใช่ไหมครับอ่านบ่อยอ่านซ้ำมีเพิ่มเติมอีกไหมครับมีการฝึกอ่านปลายทางล่ะครับเวลาปลายทางเจอปัญหานี้คือเวลาเราอ่านปุ๊บแล้วเราพบว่าเราอ่านไม่คล่องเนี่ยเรามีวิธีการจัดการในการแก้ไขเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้ต้นทางบอกว่าเรามีการอ่านใหม่อ่านซ้ําแล้วก็ฝึกสะกดถ้าเรามีทักษะที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอ่านเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของคําถามทีนี้ครับมาถึงกิจกรรมสําคัญครับนักเรียนต้นทางแล้วปลายทางเตรียมตัวให้ดีนะครับวอร์มร่างกายให้พร้อมครับชั่วโมงแรกเราจะมีการทดสอบเล็กน้อยนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถปรับกิจกรรมให้เหมาะสมได้เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตชี้แจงเรื่องของกิจกรรมก่อนว่าวันนี้จะมีการทดสอบกิจกรรมการอ่านก็คือเรื่องของกิจกรรมทดสอบการอ่านนี้มีอะไรบ้างกติกาก็คือให้นักเรียนแต่ละคนรับผิดชอบในการอ่านย่อหน้าของตนตามเลขที่เมื่ออ่านจบทุกคนครูจะตั้งคำถามจากบทอ่านนั้นโดยจะสุ่มเรียกเพื่อตอบคำถามโดยคำถามนั้นจะไม่ได้มาจากบทอ่านที่ตนเองได้อ่านไปเอาง่ายๆครับเดี๋ยวเราต้องมีสมาธิในการอ่านเพราะสารที่คุณครูนำเอามาให้ทั้งต้นทางและปลายทางอ่านนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับช่วงวัยตอนนี้วอร์มร่างกายให้พร้อมวอร์มร่างกายให้พร้อมนะครับต้นทางปลายทางวอร์มร่างกายให้พร้อมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกิจกรรมการอ่านไปพร้อมกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งเอาละครับตอนนี้ต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาใบความรู้ก่อนใบความรู้เดี๋ยวเอาไว้หลังจากที่ทดสอบการอ่านเสร็จนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทดสอบการอ่านนะให้รู้เอาไว้ว่าวันนี้เราจะให้ความรู้ในเรื่องนี้กันก่อนอันนี้คือหน้าตาของใบงานนะครับก็คือเป็นเรื่องบทอ่านจากนิทานนะครับหน้าตาของใบงานก็จะเป็นนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเรียงไปก็คือเป็นใบความรู้ใบงานนะครับจริงๆก็คือเป็นใบเดียวกันนะฮะเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการอ่านนะฮะตอนนี้เมื่อกี้เนี้ยเราเตรียมความพร้อมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลักการอ่านเราอ่านอย่างไรขออนุญาตให้ความรู้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าหลักการอ่านบทร้อยแก้วให้ถูกต้องเนี่ยมันมีหลักการอ่านอยู่ไม่กี่ประการเขาบอกว่า1 นะฮะจะต้องเตรียมตัวในการอ่านก่อนเราเตรียมตัวอย่างไรเราเตรียมตัวอย่างไรครับศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จริงไหมนักเรียนถ้าเราปุ๊บเราอ่านเลยอะ

0: โอกาสพลาดมีไหมมีฉะนั้นสิ่งแรกที่เราได้สารมาคือทำไมครับเราต้องศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจและเขาบอกเลยนะอย่างถ่องแท้ก่อนเพราะการไม่ศึกษาอย่างถ่องแท้บางครั้งทำไมมันเกิดการพลาดได้ไหมพลาดได้นะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องศึกษาเนื้อหาอย่างถ่องแท้ก่อน2ครับสิ่งสำคัญเลยครับคำสำคัญคือตรวจสอบคำศัพท์ยากหรือคำที่มีการผันวรรณยุกต์ทำไมวรรณยุกต์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะอะไรครับถ้าเกิดว่าเราผันวรรณยุกต์ผิดความในประโยคเปลี่ยนไหม
1: เปล
0: ี
1: ่ยน
0: ปลายทางครับถ้าเราผันวรรณยุกต์ผิดความเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนนะครับต่อไปครับการตรวจสอบคำศัพท์ยากเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบางครั้งคำศัพท์ยากกรณีถ้าเราไปเจอเอกสารที่เป็นเอกสารที่มีอายุยาวนานเช่นคำจากประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอ่านผิดได้ฉะนั้นเราต้องเช็คให้ดีนะฮะสำรวจให้ดีต่อไปครับพิจารณาประเภทของเรื่องราวเพื่อเตรียมน้ำเสียงและท่าทางให้เหมาะสมคุณครูอยากให้พวกเราดูตรงนี้ครับน้ำเสียงและท่าทางให้เหมาะสมมีความสำคัญอย่างไรครับน้ำเสียงสำคัญกับการอ่านไหม
1: สำคัญ
0: ยังไงครับถ้าเราใช้น้ำเสียงไม่เป็นการอ่านในวันนั้นเนี่ยมันทำให้น่าฟังไหมไม่น่าฟังท่าทางเนี่ยถ้าเราขึงขังตลอดเวลาเนี่ยคนชอบเราไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางก็คิดเหมือนกันคุณครูคิดอย่างนั้นว่าถ้าเราเตรียมน้ำเสียงไม่ดีเช่นเราหูเสียงดังตลอดเลยเนี่ยคิดว่าเกิดการเรียนรู้ในวันนั้นไหมครับไม่ครับคืออาจจะเกิดการเรียนรู้ก็ได้แต่ว่าน้อยใช่ไหมครับอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะแรกก็คือเรื่องของการเตรียมตัวก่อนอ่านนะสรุปอีกครั้งหนึ่งศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจตรวจสอบคำศัพท์ยากแล้วก็ดูเรื่องของการผ่านวรรณยุกต์แล้วก็พิจารณาเรื่องราวรวมถึงน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางต้องเหมาะสมต่อไปครับฝึกอ่านล่วงหน้าเพื่อจับจังหวะและความคล่องแคล่วจับจังหวะสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าจะทำให้ตัวสารนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันและทำให้เกิดอะไรครับความต่อเนื่องของตัวความนั้นด้วยนะประมาณนี้นะต่อไปครับอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะครับอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเราทำอย่างไรครับ1ครับออกเสียงคำให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธีอ่ะข้อต่อไปช่วยคุณครูอ่านหน่อยลูก
1: เน
0: ้นเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องทั้งต้นทางและปลายทางช่วยครูในข้อ3ด้วยครับ
1: แบ่งวรรคตอนให้เหมาะสม
0: วรรคตอนต้องเหมาะสมแล้วก็อะไรครับ
1: อ่านออกเสียงดังพอประมาณไม่ตะโกนหรือเสียงเบาจนเกินไป
0: สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการอ่านออกเสียงถ้าเราตะเบงมากเกินไปน่าฟังไหมครับไม่น่าฟังเลยแล้วมันจะทำให้การรับรู้การเรียนรู้เรื่องสารเราเนี่ยมันน้อยถอยลงนะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่คุณครูบอกไปครับว่าเน้นเรื่องเสียงวรรณยุกต์เนี่ยต้องถูกต้องเพราะว่าบางครั้งการผันเสียงถ้าเราผันเสียงผิดความที่สื่อออกมานั้นก็ผิดตามไปด้วยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางในเรื่องของพื้นฐานในการผันเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากทำไมถึงต้องเน้นเรื่องการผันเสียงมากเพราะว่าในเรื่องของหลักภาษาในระดับตอนต้นก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของฐานเสียงให้ชัดเจนก่อนเรื่องของการผันวรรณยุกต์ก็ต้องชัดเจนก่อนจะทำให้เราเนี่ยออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับอันนี้เข้าใจนะฮะสรุปอีกครั้งนึงนะฮะการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องคือเราต้องเปล่งให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักเน้นเสียงวรรณยุกต์แล้วก็แบ่งวรรคตอนรู้จักการแบ่งวรรคตอนแล้วใช่มั้ยครับนะแบ่งวรรคตอนคือแบ่งความให้เหมาะสมต่อไปอ่านเสียงดังพอประมาณไม่ตะโกนหรือเบาจนเกินไปก็คือให้อยู่ในระดับที่พอดีนั่นเองนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะอันนี้คือประเด็นที่2เรื่องของการออกเสียงให้เหมาะสมครับต่อมานะครับอ่านโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมต้นทางและปลายทางชุนครูบอกนะครับข้อแรกเป็นยังไงครับต่อไปครับ
1: เน้นเสียงคำสำคัญ
0: เน้นเสียงคำสำคัญต่อมาครับ
1: ใช้เสียงสูงต่ำเพื่อสร้างความน่าสนใจ
0: และต่อไปครับ
1: อยู่ท่าหายใจตามจังหวะ
0: ในประการที่อยู่ในข้อ3นี้เป็นเรื่องของการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำเสียงอย่างที่คุณครูได้พูดไปตอนต้นว่าน้ำเสียงนั้นถ้ากรณีนักเรียนจะต้องใช้น้ำเสียงเนี่ย ถ้าเราใช้ไม่เป็นความที่สื่อออกมาก็ไม่น่าสนใจและครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางต้องเคยผ่านการฟังคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อุปการะเราเนี่ยเล่านิทานสังเกตไหมครับว่าคนที่เล่านิทานแล้วน่าสนใจเนี่ยอาจจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังไม่รู้นะฮะถ้าเราเคยฟังปุ๊บจะรู้ว่านิทานเนี่ยทันใดนั้นทำไมจะรู้สึกทำไมครับรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อในวันหนึ่งณดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับน้ำเสียงต่างกันไหมครับหญิงสาวคนนั้นจ้องมองด้วยตาที่ถมึงถึงฉะนั้นนอกจากเรื่องของการใช้น้ำเสียงการเข้าใจศัพท์นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยบางครั้งถ้าเราฟังนิทานบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีความได้เปรียบตรงนี้นะสรุปแล้วเรื่องของการอ่านโดยใช้น้ำเสียงเนี่ยหลักๆ ก็คือมีการปรับน้ำเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธเราทำเสียงน่ารักได้ไหมเราโกรธเธอแล้วนะได้ไหมก็อาจจะยังไม่มีความเหมาะสมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเน้นเสียงสำคัญอย่างที่คุณครูบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะให้ผู้ฟังสะดุดฟังคำใดให้เน้นคำนั้นให้หนักแต่เราจะไม่เน้นแบบตะโกนเราต้องมีระยะที่พอดีในการอ่านจะทำให้การอ่านนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับต้นทางครับเคยฟังนิทานไหมครับแล้วต้นทางเคยได้ยินลักษณะการใช้เสียงสูงต่ำแบบนี้ไหมครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะเป็นนิทานใช่ไหมครับแล้วนอกจากนิทานมีอันอื่นอีกไหมครับอยากรู้จังเลยมีไหมครับจริงๆสิ่งที่ใกล้ตัวเราเวลาเราดูการ์ตูนไงเวลาเราดูการ์ตูนไงการ์ตูนบางเรื่องมาจากต่างประเทศและถูกนำมาแปลโดยนักพากย์คนไทยนักพากย์คนไทยก็เอาหลักเหล่านี้แหละครับไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมเช่นการ์ตูนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีตัวละครตัวนั้นที่เป็นตัวละครที่ดูตลกขบขันก็จะมีน้ำเสียงออกไปทางหนักเบาต่างกันเพื่อให้เกิดครูใช้คำว่าอรรถรสในความบันเทิงในความสนุกนะทั้งต้นทางและปลายทางซึ่งครูเชื่อว่าเราเนี่ยต้องเคยผ่านประสบการณ์ในการดูการ์ตูนเหล่านี้หรือว่าเคยฟังนิทานเหล่านี้มาแล้วนะครับหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้คือการปรับน้ำเสียงให้เหมาะสมเสียงสำคัญใช้เสียงสูงต่ำเพื่อสร้างความน่าสนใจแล้วก็ต้องมีการหยุดพักหายใจตามจังหวะสิ่งนี้มองเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วทำไมครับสำคัญมากการอ่านแบบต่อเนื่องบ่อยๆแล้วถ้าเราควบคุมลมหายใจไม่เป็นเนี่ยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะฮะจะทำให้เราเกิดเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บทำไมครับเราล้าไหมพอล้าแล้วโอ้ไปไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการหอบทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันมีเหมือนกับความสั่นเครืออยู่ในลำคอและทำให้ผู้ฟังรู้ได้เลยว่าคนคนนี้ทำไมครับมีอาการหอบเหนื่อยทำให้การพูดเนี่ยอาจจะสะดุดได้นะต้นทางและปลายทางนะครับเราต้องมีทักษะการพูดที่ไม่รีบพูดจนเกินไปนะประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของอ่านโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมนะครับต่อไปครับสื่อเรื่องที่4นะครับสื่ออารมณ์และความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างการสื่ออารมณ์และความรู้สึกคือเรื่องแรกคืออะไรครับแสดงสีหน้าแสดงสีหน้าท่าทางและภาษากายให้สอดคล้องกับเนื้อหาต่อไปครับ
1: ใช้สายตาจ้องมองผู้ฟัง
0: สายตาจ้องมองผู้ฟังอะไรอีกครับ
1: แสดงอารมณ์ความรู้สึก
0: ผ่านน้ำเสียงอ่ะคุณครูขออนุญาตให้ความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องการสื่ออารมณ์ก็จะคล้ายๆในประเด็นที่ผ่านมาแต่ว่าเขาบอกว่าแสดงสีหน้าท่าทางและภาษากายขออนุญาตยืนตรงกลางก่อนนะฮะภาษากายเนี่ยมันก็คือภาษาที่เราใช้มือใช้เท้าและใช้ร่างกายเนี่ยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมบางครั้งกรณีถ้านักเรียนต้องไปทำหน้าที่ในการเล่าหรือว่าจะต้องแสดงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรื่องของการแสดงสีหน้าท่าทางและภาษากายกรณีถ้าเราไม่มีสื่อให้ดูแต่เราต้องใช้ตัวเราเนี่ยเป็นสารในการสื่อผ่านเราต้องแสดงสีหน้าท่าทางได้เช่นวันหนึ่งณชายป่าแห่งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวใหญ่เห็นไหมคำว่าตัวใหญ่คุณครูเจมเน้นเพื่อให้ทราบว่าลักษณะของสุนัขตัวนี้เป็นยังไงครับตัวใหญ่นี้เป็นต้นแล้วก็ภาษากายเช่นการใช้มือการใช้เท้าการเดินไปเดินมาเพื่อเป็นการกำหนดผู้คนไม่ให้เบื่อเรานะประมาณนี้ ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายืนแช่อย่างเงี้ย

0: เป็น10นาที30นาทีนักเรียนคิดว่ามันน่าเบื่อมั้ยครับปลายทางคิดว่าน่าเบื่อไหมครับกรณีถ้าเราต้องไปดูใครคนใดคนหนึ่งแล้วเรายืนแช่อยู่แบบเนี้ย30นาทีไม่ไปไหนเลยต่อจะให้เรื่องนั้นมีความน่าสนใจมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดยืนแช่แบบเนี้ยเบื่อมั้ยครับเบื่อฉะนั้นในการพูดเนี่ยต้องมีการอะไรครับเปิดบทสนทนาที่ดูแล้วน่าฟังแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังที่มาฟังเราด้วยเช่นเราอาจจะถามกลุ่มนี้เราอาจจะถามตรงนี้นู่นนี่นั่นแบบนี้เป็นต้นนะครับสายตาจ้องมองผู้ฟังครูจ้องแบบนี้เลยไหมการจ้องแบบนี้นะครับจะทำให้ผู้ที่ฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดคุณครูอยากจะฝากเทคนิคในเรื่องของการอ่านหรือว่าการมองในการจ้องเนี่ยคือเราจะไม่จ้องคนใดคนหนึ่งตลอดแต่เราใช้เป็นวิธีการมองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูก็จะมองไปเรื่อยเพื่อเป็นการสำรวจผู้ฟังว่าโอเคเขาเข้าใจเราหรือเปล่านะฮะประมาณนี้แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านน้ำเสียงก็อย่างที่คุณครูได้พูดไปแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของการสื่ออารมณ์และความรู้สึกนะสรุปอีกครั้งหนึ่งครับคือเรื่องของการแสดงสีหน้าท่าทางการใช้สายตาต้องมองผู้ฟังแต่ว่าจะต้องไม่ใช้สายตาจ้องจนทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้สึกอึดอัดอันนี้เห็นเป็นจริงตามนี้ไหมครับกรณีถ้าเราถูกจ้องนานๆเนี่ยกูจ้องแบบเนี้ยนานๆแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงครับรู้สึกชอบไหมครับเราจะเกิดความรู้สึกอึดอัดนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรื่องที่5เป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับคือทำไมครับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออ่ะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราทำยังไงครับฝึกอ่านบ่อยๆต่อไปครับ
1: ฟังเสียงอ่านจากผู้เชี่ยวชาญ
0: ต่อไปครับ
1: บันทึกเสียงตัวเองเพื่อฟังและแก้ไขข้อบกพร่อง
0: ก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมนะฮะข้อ5ครับฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นทักษะที่ควรกระทำเพราะว่าถ้าเราฝึกอ่านบ่อยๆเราจะเห็นข้อบกพร่องและข้อพัฒนาของเรานะครับการฝึกอ่านในที่นี้คือฝึกอ่านบ่อยๆทบทวนบ่อยๆเช่นคำไหนที่เราอ่านยากเนี่ยเราก็ฝึกบ่อยๆนะฝึกอ่านจากผู้เชี่ยวชาญในที่นี้อาจจะเป็นอะไรครับอาจจะฟังจากนักข่าวได้ไหมได้ฝึกกับคุณครูได้ไหมจริงๆคนใกล้ตัวเราเช่นคนที่อยู่บ้านเราคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะฝึกกับเพื่อนก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาสักหน่อยคือเรื่องของการบันทึกเสียงตัวเองเพื่อฟังและแก้ไขข้อบกพร่องบางครั้งเราพูดเนี่ยเราเข้าใจว่าเราทำได้แต่พอเวลาเราบันทึกเสียงเนี่ยเสียงที่มันถูกบันทึกออกมามันคือการบันทึกตามความเป็นจริงของเราในขณะนั้นว่าการพูดของเรามีระดับเสียงอย่างไรห้องนี้ทั้งต้นทางและปลายทางครับเคยบันทึกเสียงกันไหมครับมีทั้งเคยแล้วก็ไม่เคยนะครับฉะนั้นในเรื่องของบันทึกเสียงเนี่ยในปัจจุบันแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกเสียงเราก็สามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันเนี้ยให้เป็นประโยชน์ได้แต่ว่าย้ำว่าเราจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันเนี้ยในทางที่ผิดเพราะว่าการไปบันทึกบางครั้งมันก็จะเป็นเรื่องของการละเมิดด้วยถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องเนี้ยไปใช้ในเชิงที่ผิดอันนี้เข้าใจไหมครับนะครับฉะนั้นการบันทึกเนี่ยเราบันทึกเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็คือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะทั้งต้นทางและปลายทางอันนี้คุณครูฝากไว้นะครับทีนี้ครับเราได้ทราบหลักการอ่านบทร้อยแก้ไปแล้วฉะนั้นสำคัญไหมหลักการอ่านเนี่ยดูเหมือนจะไม่สำคัญจริงๆแล้วสำคัญไหมฉะนั้นบทร้อยแก้ที่คุณครูพูดเนี่ยคือมันเริ่มตั้งแต่ขั้นการเตรียมตัวการให้น้ำเสียงการสื่ออารมณ์แล้วก็การฝึกทบทวนอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับเอาละฮะอย่างที่คุณครูได้บอกกติกาไปว่าวันนี้เราจะมาลงมือทำจดจำได้ก็คือเราจะเริ่มทำกิจกรรมครับให้นักเรียนฝึกอ่านบทที่กำหนดให้แล้วเตรียมตัวอ่านตามลำดับที่ตนได้เป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสัก30วินาทีดีไหมในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับวันนี้ครับเราจะไปท่องโลกของการอ่านในวันนี้กันอย่างที่ผมได้บอกในช่วงต้นก่อนที่จะอธิบายเรื่องของการอ่านบทร้อยแก้ไปว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมให้ทำนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับผมก็ขออนุญาตย้ำไปถึงนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูที่กำกับดูแลอยู่ห้องปลายทางนะครับว่าถ้าจำนวนคนไม่เท่ากับห้องต้นทางเนี่ยท่านสามารถปรับจูนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมตามบริบทของที่ที่ท่านอยู่ได้นะครับวันนี้เราจะมีนิทานเรื่องกระต่ายแสงจันทร์ซึ่งขอขอบพระคุณคุณนำบุญนะฮะที่เป็นคนอนุเคราะห์นิทานเรื่องนี้ซึ่งเป็นนิทานที่สอนใจได้ดีอย่างยิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เวลา30วินาทีในการเตรียมความพร้อมนะอ่ะให้ในกลุ่มตกลงตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนี้ได้หมายเลขใดบ้างนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ากลุ่มที่1ใช่ไหมครับกลุ่มที่2อยู่ไหนครับ 3ครับ4ครับ5ครับและ6ครับก็จะขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1ไปจนถึงกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วก็จะเริ่มกันนะครับขออนุญาตเปิดหมายเลขแรกรอไว้เลยนะฮะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะครับเตรียมอุปกรณ์ในการพูดไว้ได้เลยนะครับเราจะเริ่มแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้ครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับขออนุญาตสำรวจความพร้อมก่อนที่เราจะไปท่องโลกการอ่านพร้อมนะฮะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทั้งต้นทางและปลายทางครับขออีกครั้งนะครับต้นทางและปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้งขอเสียงเฮ้หน่อย1 2 3เฮ้โอ้ยังเฮ้ไม่ค่อยดัง1 2 3เอาละครับขออนุญาตพาไปสู่กิจกรรมการท่องโลกการอ่านโดยเรียงลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6ณบัดนี้ครับพร้อมไหมฮะเดี๋ยว ขออนุญาตนับ5 4 3 2เชิญครับ
2: ในคืน1หนาวเหน็บยังมีตำนานหนึ่งที่ซ่อนความเล้งไว้ซึ่งความน่าค้นหาและมีเรื่องราวให้ติดตามดังนี้
3: ในตำนานเก่าแก่ของชาวกระต่ายมีเรื่องเล่าถึงกระต่ายแสงจันทร์ผู้คอยปกป้องและช่วยเหลือกระต่ายน้อยทั้งหลายให้พ้นจากอันตรายต่างๆเด็กๆชาวกระต่ายต่างมีกระต่ายแสงจันทร์เป็นพระเอกในดวงใจด้วยกันทั้งนั้นกระต่ายตัวน้อยๆทั้งหลายมักจะฟุ้งฝันอยากเป็นกระต่ายแสงจันทร์ในวันที่พวกเขาโตขึ้น
4: เจ้าเมฆขาวเป็นกระต่ายน้อยอีกตัวหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์ปู่ของเมฆขาวเคยเล่าให้เมฆขาวฟังว่าดวงจันทร์จะมอบพลังให้กระต่ายผู้กล้าหาญ
2: เพื่อให้กระต่ายตัวนั้นใช้พลังแห่งแสงจันทร์ต่อสู้กับเหล่าร้ายในยามที่เกิดเหตุขับขันเมฆขาวตั้งใจที่จะเป็นกระต่ายแสงจันทร์ให้จงได้ด้วยเหตุนี้เมฆขาวจึงปฏิญาณกับตนเองว่าเขาจะต้องเป็นกระต่ายที่กล้าหาญให้ดวงจันทร์มอบพลังวิเศษให้แก่เขา
5: เพื่อนๆของเมฆขาวมักจะหัวเราะเยาะเมื่อได้ยินเมฆขาวพูดถึงความใฝ่ฝันที่เขาอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์จริงอยู่ที่เด็กๆชาวกระต่ายต่างใฝ่ฝันอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์ด้วยกันทั้งนั้น
6: กระต่ายตัวเล็กๆที่ไม่น่าจะมีเรี่ยวแรงพอจะไปปกป้องใครได้ความใฝ่ฝันของเมฆขาวที่อยากจะเป็นวีรบุรุษผู้พิทักษ์จึงกลายเป็นเรื่องตลกขบขันในสายตาของกระต่ายน้อยตัวอื่นๆ
7: แม่เมฆขาวจะถูกเพื่อนๆหัวเราะเยาะอยู่เป็นประจำแต่เมฆขาวก็ไม่เคยเสียกำลังใจหรือเลิกล้มความตั้งใจของเขาเลยแม้สักครั้งเดียว
8: เย็นวันหนึ่งในขณะที่เมฆขาวออกไปหากิ่งไม้ในป่าเพื่อนำมาก่อไฟไล่ความหนาวมีหมาป่าที่หิวโหยฝูงหนึ่งบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านกระต่ายและจักกาจับกระต่ายทุกๆตัวรวมกันไว้ในกระโจมขนาดใหญ่กลางหมู่บ้าน
9: พวกหมาป่าตั้งใจจะบังคับให้กระต่ายทั้งหมดเดินทางไปกับพวกมันในตอนเช้าโดยพวกมันวางแผนที่จะขับขังกระต่ายทั้งฝูงเอาไว้ในถ้ำเพื่อสำรองเป็นอาหารสำรองสำหรับฤดูหนาว
5: เมื่อชาวกระต่ายถูกหมาป่าจับมาขังเอาไว้ในกระโจมแต่กระต่ายเหล่านั้นกระต่ายไหลตัวกลัวจนน้ำตาไหลพอรู้ซึ้งถึงชะตากรรมที่พวกมันกำลังเผชิญอยู
10: ่คุณปู่ของแม่ข่าวเห็นเด็กๆชาวกระต่ายตื่นกลัวจนเนื้อตัวสั่นดังนั้นคุณปู่จึงตัดสินใจเล่าตำนานกระต่ายแสงจันทร์เพื่อปลอบให้กระต่ายน้อยทั้งหลายค่อยๆเ

0: ค่อยคลายความกังวลลงไปบ้าง
1: พวกหมาป่าทั้งฝูงที่นั่งเฝ้าอยู่ในกระโจมไม่พอใจที่คุณปู่เล่าเรื่องกระต่ายแสงจันทร์ให้เด็กๆชาวกระต่ายฟังพวกมันพากันเดินตรงมาหาคุณปู
2: ่และสั่งให้คุณปู่สงบปากสงบคำก่อนที่พวกมันจะอดใจไม่ไหวคุณปู่จำต้องหยุดเล่าเรื่องตามคำขู่ของฝูงหมาป่า
3: แต่ในขณะเดียวกันคุณปู่ก็สังเกตเห็นสีหน้าของเหล่าหมาป่าที่ดูซีดเผือกอย่างประหลาดใจซึ่งในตอนนั้นคุณปู่กระต่ายไม่รู้เลยว่าตำนานเรื่องกระต่ายแสงจันทร์ที่ชาวกระต่ายชื่นชมกันนักหนากับเป็นตำนานสยองขวัญที่ชาวหมาป่าผวาหวาดผวาและไม่อยากให้พูดถึงเป็นที่สุด
4: ตกดึกเมฆขาวแบกกิ่งไม้หอบใหญ่ตรงกลับมาที่หมู่บ้านของเขาคืนนั้นพระจันทร์สีน้ำเงินฉายแสงสว่างจ้าเมฆขาวรู้สึกแปลกใจที่บ้านเรือนของชาวกระต่ายดับไฟมืดกันไปหมดเขามองกระโจมสีขาวขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านที่มีแสงเทียนวอร์มแวมอยู่เรือง
5: นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่ขาวเงี่ยหูฟังเสียงที่ล่องลอยมาจากกระโจมเขาได้ยินเสียงกระต่ายไล่เรียกกับเขากำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความกลัวแม่ขาวพยายามตั้งสติ
6: และในขณะนั้นเองกลิ่นของสัตว์ร้ายที่ไม่น่าพิสมัยก็ลอยตามสายลมมากระทบกับจมูกของเขาแม่ขาวขนลุกสู้เขารู้ในทันทีว่าเหตุร้ายครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นกับชาวกระต่ายเขาเข้าให้เสียทีแล้ว
7: มีข่าวมีทางเลือกอยู่สองทางคือการหนีเอาตัวรอดหรือหาทางช่วยชาวกระต่ายให้พ้นภัยมีข่าวตัวสั่นเท้าด้วยความกลัว
8: กระต่ายตัวเล็กๆอย่างเขาจะเอาอะไรไปสู้กับฝูงหมาป่าที่โหดเหี้ยมได้เมฆขาวคิดหนักฉับพลันถ้อยคำที่คุณปู่เคยบอกเล่าก็แว่วเข้ามาในห่วงคำหนึ่งของเจ้ากระต่ายตัวน้อยดวงจันทร์จะมอบพลังให้แก่กระต่ายผู้กล้าหาญเพื่อให้กระต่ายตัวนั้นใช้พลังแห่งแสงจันทร์ต่อสู้กับเหล่าร้ายในยามที่เกิดเหตุครับ
9: แม่ขาวเงยหน้ามองพระจันทร์ด้วยแววตาที่มุ่งมั่นไม่มีใครอีกแล้วที่จะช่วยชาวกระต่ายให้รอดพ้นจากข้อกรรมในครั้งนี้ได้นอกจากเขาแม่ขาวอธิษฐานขอพลังจากดวงจันทร์และหลังจากนั้นที่ขาวนิ่งจ้องมองดวงจันทร์อยู่พักใหญ่ในที่สุด
10: แม่ขาวก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเดินตรงไปยังเนินดินเตี้ยๆที่อยู่ระหว่างกระโจมกับแสงจันทร์
11: จากนั้นเขาก็ชูกิ่งไม้แห้งที่เก็บขึ้นมาใช้ทำฟืนขึ้นเหนือศีรษะแล้วโบกมันไปมากลางอากาศพร้อมๆกับส่งเสียงกู่ร้องขับไล่ฝูงหมาป่าอย่างบ้าคลั่ง
12: ฝูงหมาป่าและชาวกระต่ายทั้งหมดตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงร้องคำรามขับไล่ที่ดังฝ่าความเงียบสงัดในคืนนั้นและทันทีที่เหล่าหมาป่ามองไปยังผนังผ้าใบสีขาวของกระโจม
13: พวกมันต้องตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อเห็นเงาของกระต่ายในตำนานที่มุ่งหมายจะขยับพวกมันในสิ้นซากด้วยกรงลิฟในอุ้งมือขนาดมหึมา
14: แน่นอนฝูงหมาป่าแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางในช่วงเวลาเพียงพริบตาเดียวส่วนชาวกระต่ายทั้งหลายที่ตั้งสติได้ก็เริ่มหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติและพากันส่งเสียงร้องเรียกวีรบุรุษที่พวกเขาศรัทธาให้เข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา
15: เจ้าแม่ขาวค่อยๆเดินตรงไปยังกระโจมตามเสียงเรียกร้องและทันทีที่แม่ขาวมุดเข้าไปในกระโจมเงาของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็กลับกลายเป็นเจ้ากระต่ายตัวเล็ก
16: ๆที่ถือกิ่งไม้แห้งเอาไว้ในมือทั้งสองข้างกระต่ายทุกตัวตะลึงงันต่อภาพที่ปรากฏตรงหน้านี่คือกระต่าย

0: แสงจันทร์ตัวติงที่ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ในคราวคับขัน
1: กระต่ายทั้งหลายพากันยิ้มและยอมรับในความกล้าหาญของกระต่ายน้อยที่มีชื่อว่าเจ้าเมฆขาวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
2: นับจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของกระต่ายแสงจันทร์ตัวน้อยก็ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันจนถึงชั่วลูกชั่วหลานและในที่สุดมันก็ได้รับการบันทึกเป็นนิทานที่เด็กๆกำลังอ่านกันอยู่ในขณะนี
3: ้เอาละครับตอนนี้ครบทั้งหมด30หมายเลขแล้วครับทั้งต้นทางและปลายทางครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอ้ถือว่าวันนี้เป็นชั่วโมงแรกนักเรียนสามารถทำได้ดีเกินความคาดหมายที่คุณครูได้ตั้งไว้ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับไปในเรื่องของคำถามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณครูมีความชื่นชมทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยพบว่านักเรียนสามารถอ่านได้เราเข้าใจสารเราเข้าใจความแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของบางครั้งการอ่านคำควบกล้ำต้องอ่านให้ชัดเจนใช่ไหมครับเมื่อกี้เราจะสังเกตว่ามีเพื่อนบางคนเนี่ยอ่านความเกินด้วยไม่อ่านความที่ปรากฏอยู่ในอะไรครับข้อความที่ขึ้นเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็บางคนอาจจะมีการอ่านติดขัดบ้างแต่อันนี้เป็นเรื่องเลวร้ายไหมไม่เป็นเรื่องผิดไหมครับไม่ผิดเพราะว่าวันนี้เราฝึกทักษะการอ่านก็คือกว่าเราจะอ่านคล่องอ่านเก่งได้ต้องมาจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับคุณครูก็เชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้เห็นความแข็งแกร่งของเจ้าเมฆขาวซึ่งถือว่าเป็นวีรบุรุษของพวกเราเราอยากเป็นแบบเจ้าเมฆขาวไหมครับอยากเป็นไหมเราจริงๆแล้วคำว่าวีรบุรุษเนี่ยอาจจะไม่ต้องอยู่ข้างหน้าตลอดก็ได้บางครั้งการทำงานคือการเอาชนะใจตนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษของตนเองได้เช่นเดียวกันนะวันนี้เจ้าเมฆขาวได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทำไมครับแม้จะตัวเล็กแต่ใจเล็กตามไหมไม่เล็กเลยนะครับประมาณนี้ครับทีนี้ครับคุณครูมีคำถามทั้งต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวต้นทางช่วยคุณครูตอบหน่อยว่ากระต่ายที่ปรารถนาอยากเป็นวีรบุรุษมีชื่อว่าอะไรครับเมฆขาวปลายทางครับชื่ออะไรครับน่าจะเป็นชื่อเดียวกันคือเมฆขาวนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับเมฆขาวปฏิญาณสิ่งใดเอาไว้ว่าอยากจะเป็นสิ่งนั้นครับอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเพราะว่านอกจากนักเรียนจะร่วมกันแล้วนักเรียนยังได้มีการศึกษาเนื้อหาของตัวเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องตรงนี้น่าชื่นชมมากคุณครูก็เชื่อว่าปลายทางน่าจะอ่านไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับเมฆขาวอธิษฐานขอพลังจากใครครับจากดวงจันทร์เพราะในเรื่องนั้นเมฆขาวต้องการที่จะกอบกู้ใช่ไหมครับกอบกู้อะไรครับกอบกู้อะไรเอ่ยไปกอบกู้ชุมชนกอบกู้บ้านตรงนั้นให้กลับมาเป็นปกติสุขเพราะว่าถูกละลานจากใครถูกละลานจากฝูงหมาป่านั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่แต่งเรื่องนี้คือคุณนำบุญไปอย่างสูงนะครับที่ได้ทำให้เราเนี่ยได้มีเรื่องดีๆเอาไว้ให้ศึกษานะครับอันนี้ก็สามารถตอบได้ว่าเมฆขาวนั้นไปอธิษฐานขอพลังจากดวงจันทร์ต่อไปครับในช่วงแรกเมื่อเพื่อนกระต่ายได้ยินคำพูดของเมฆขาวนะฮะปฏิกิริยาของคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรครับ
4: หัว
3: ล้อ
4: ย้อ
3: ทำไมมันหัวล้อย้อและอะไรอีกครับบอกว่าอะไรถูกครับนอกจากหัวร้อยย้อแล้วยังบอกว่ามันยังทำไม่ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายทำได้ไหมฮะก็ทำได้จริงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความเข้มแข็งแล้วเป็นความกล้าหาญเรื่องนี้สอนอะไรเราครับต้นทางเขาสอนอะไรเราครับ
4: ไม่ควร
3: การไม่ควรที่จะดูถูกผู้อื่นเอาปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนหน่อยฮะเก่งมากอะไรอีกลูกนอกจากเรื่องการไม่ดูถูกแล้วความกล้าหาญแต่ต้องกล้าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเพราะในปัจจุบันพบว่ามีคนอีกเป็นจำนวนมากกล้าในสิ่งที่ผิดฉะนั้นการเดินทางสู่อวิชชาหรือสิ่งที่ผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไขว้เขวจากชีวิตได้ฉะนั้นเราต้องมีวิจารณญาณก่อนว่าอะไรดีไม่ดีฉะนั้นพื้นฐานเราเนี่ยก็มาจากการอ่านเช่นเดียวกันนะครับผลจากการกระทำของเมฆขาวในครั้งนี้เมฆขาวได้อะไรตอบแทนครับได้รับการยอมรับจากใครจากฝูงกระต่ายทั่วไปว่าเป็น

0: ยอดแห่งวีรบุรุษอ่ะปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนต้นทางทำได้ดีมากนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราได้อ่านแล้วเนี่ยคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆวันนี้ไปว่าการกระทำของเมฆขาวเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพแต่เขาทำเพื่อเป็นการกอบกู้นั่นมาจากใจบริสุทธิ์ของเมฆขาวนั่นเองนะน่าชื่นชมไหมครับนะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับมาถึงช่วงท้ายแล้วหลังจากที่เราได้ขยับร่างกายเราได้มีการอ่านตามกลุ่มเนี่ยนักเรียนคิดว่าความสำคัญของการอ่านที่ดีและถูกต้องมีผลดีอย่างไรลูกช่วยครูสรุปหน่อยหนึ่งการอ่านที่ดีเป็นยังไงลูกเราต้องเป็นยังไงอ่านให้คล่องแคล่วต้องมีการฝึกทบทวนบทอ่านบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็พอเรามีการฝึกทบทวนเนี่ยจะทำให้กระบวนการอ่านนั้นเกิดความราบรื่นและเราก็เกิดความมั่นใจอันนี้จริงไหมถ้าเราอ่านถูกต้องชัดเจนเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจและอ่านได้เต็มน้ำเสียงไม่กระท่อนกระแท่นอันนี้จริงไหมลูกนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ครับเราได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการในชั่วโมงนี้สิ่งใดครับทักษะการอ่านแล้วก็จริงๆต้องมีสมาธิด้วยแล้วก็การสื่อสารอันนี้จริงไหมเพราะว่ามันต้องมีการอ่านข้ามกลุ่มข้ามกลุ่มข้ามกลุ่มกันไปฉะนั้นถ้าเราไม่มีสมาธิกิจกรรมวันนี้สำเร็จไหมครับไม่สำเร็จเลยเก่งมากนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ทีนี้มาถึงช่วงท้ายครับเป็นช่วงที่คุณครูเนี่ยอยากจะเอามาฝากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วงคำไหนใช้ถูกนะครับวันนี้คุณครูมีคำหนึ่งมาให้ดูครับเอาละสิเคยรับประทานไหมครับปลายทางเคยรับประทานคำที่อยู่ในภาพไหมครับเรารับประทานกันบ่อยแต่หารู้ไม่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะยังใช้ไม่ถูกต้องคำนี้อ่านว่าอะไรครับต้นทางและปลายทางบลูเบอร์รี่ต้นทางบอกว่าบลูเบอร์รี่ปลายทางคิดว่าคำไหนครับคิดว่าน่าจะตอบเหมือนกันก็คือบลูเบอร์รี่แล้วบลูเบอร์รี่ที่อยู่ฝั่งสีเขียวหรือฝั่งสีม่วงล่ะที่จะถูกต้องขออนุญาตเรียกเป็นฝั่งที่1หรือฝั่งที่2 1หรือ2ถูกต้องใครคิดว่าเป็นฝั่งนี้ยกมือขึ้นครับโอ้ไม่มีเลยนะครับตอนนี้ห้องต้นทางเชื่อว่าบลูเบอร์คำนี้บลูเบอร์รี่อย่างเงี้ยเป็นคำที่ผิดที่ถูกต้องคือสีม่วงใครคิดว่าคำนี้ถูกยกมือขึ้นครับต้นทางเชื่อหมดเลยฮะว่าเป็นคำนี้คำที่ถูกต้องก็คือ1หรือ2ดี
1: 2
0: คำตอบที่ถูกต้องคือคำนี้ครับงงใช่ไหมครับว่าทำไมเราไม่พูดว่าบลูเบอร์รี่จริงๆแล้วตามสมัยนิยมเนี่ยนะฮะคำนี้เนี่ยอ่านว่าบลูเบอร์รี่แต่ถ้าเราอ่านตามหลักการถอดศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานแล้วเนี่ยคำนี้อ่านว่าบลูเบอร์รี่ฉะนั้นเวลาเราเขียนลงไปในกระดาษหรือสื่อใดให้เราเขียนว่าบลูเบอร์รี่แต่เขาอนุโลมในการใช้ปัจจุบันว่าจะพูดว่าบลูเบอร์รี่ก็ได้แต่ณวันนี้ที่เราได้มีการจัดการเรียนการสอนในวันนี้คำนี้เขียนบลูเบอร์รี่อ่านบลูเบอร์รี่แต่ถ้าเราจะอ่านตามสมัยนิยมเราจะอ่านว่าบลูเบอร์รี่ก็ได้ฉะนั้นครูให้ไว้กรณีว่าถ้าเราไปเจอในข้อสอบคำใดเขียนถูกต้องเราจะเขียนแบบนี้แต่อ่านก็ต้องอ่านบลูเบอร์รี่ถ้าข้อสอบไม่มีบลูเบอร์รี่อันนั้นได้แต่ถ้ามีปุ๊บก็สามารถบอกได้ฉะนั้นคำนี้อ่านว่าอ่านตามการถอดศัพท์คือบลูเบอร์รี่แต่อนุโลมอ่านสมัยตามนิยมว่าบลูเบอร์รี่ซึ่งครูเชื่อว่าต้นทางและปลายทางต้องรับประทานเคยรับประทานอย่างแน่นอนอย่างน้อยอยู่ในเมนูชีสพายใช่ไหมครับอร่อยไหมครับชอบแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องของการทดสอบการอ่านในเรื่องของการอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่1ครับในชั่วโมงต่อไปครับต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเราจะเจอกันต่อในเรื่องของการอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่2สิ่งที่นักเรียนและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือ1นะครับ PowerPoint เรื่องของการอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่2บทอ่านสำหรับให้นักเรียนเลือกจำนวน3บทแล้วก็ใบความรู้ที่1เรื่องอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่2ครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: In 2017, Sokonakon province was severely hit by the tropical storms Sonka and Talas, which caused heavy and continuous rainfall. Many reservoirs were damaged due to the incredible volume of water that had overflowed their banks, affecting the homes and farms of the local people. One of the affected reservoirs was the Huineng Reservoir, built under the royal initiative in Ban Na Pang, Hu Pan District, Sokonakon Province.
1: ผมไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาดนั้นเลยเพราะเราไม่เคยเห็นน้ำมาแบบนี้มันจะพุ่งมาทีเดียวเลยตีสองตีสามพอมันสว่างปั๊บน้ำไม่มีเนาะน้ำพุ่งนี่ก็ตีขึ้นมาว่าไงตีขึ้นมารับกันท่วมไปน้ำเหมือนคอยไปทางไหนแดงหมดเลยว่าไงมีแต่น้ำอย่างเดียวข้าวก็แทบจะไม่อยากมันเหมือนคนอดอะไรตายอยากตอนที่เราเหลือเห็นน้ำท่วมนานๆโอ้ยแล้วไม่มีอยู่มีกินแล้วมันขึ้นอย่างเดียวไม่มีอยู่มีกินแล้วพังหมดแล้วอ่ะ
0: His Majesty was deeply concerned for his people and the strength of the reservoirs. So he instructed relevant agencies to expeditiously improve the Huineng Reservoir under the royal initiative to increase the strength of the dam and the capacity and efficiency of the drainage systems in order to protect against similar disasters in the future.
2: ทรงเป็นห่วงเรื่องเขื่อนเก่าๆ Huineng เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานรับประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
0: The Huineng Reservoir Repair Project under the Royal Initiative was one of His Majesty's works, which continues the aspiration of His Majesty King Phumipon Adunyadet the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to alleviate hardships for the people. Moreover, His Majesty was committed to maintain and pursue the royal projects under the royal initiative for maximum benefit of his people.
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าราษฎรก็อาศัยอ่างตัวนี้เป็นจุดที่หล่อเลี้ยงชีวิต
1: ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยตรงๆดีใจจริงๆที่เพิ่นมาดูแลประชาชนของเราคนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะผมดีใจ
0: His Majesty also continued the royal initiative of his father, His Majesty King Phumipon Adunyadet the Great, to find sustainable solutions to the flooding problems in Sokonakon Province.Located in the storm path from the South China Sea, Sokonakon Province often faces heavy rainfall and flooding. Several tributaries in Sokonakon flow into Nong Han Lake. But there is only one outlet, which is called Gum Creek.
2: น้ำกำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำกำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำก่ำที่น้ำจะออกจากหนองหงานเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าหัวรัชกาลที่9เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ยมันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในไก่เพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
0: With His Majesty's firm commitment to sustainably protect his people from natural disasters, the Lut Canal and Spillway Projectunder the royal initiative in Sokonakon, have been further developed to achieve the royal aspiration of His Majesty King Rama the

0: this afternoon.
1: Fine, thank you. May I have the menu, please?
0: Certainly, here you are.
1: The spaghetti looks good.
0: Our pastas are excellent. The vegetarian spinach and mushroom lasagna is one of our best sellers.
1: I'll have the vegetarian lasagna then.
0: Okay, and may I interest you in an appetizer?
1: Let's see. I can't decide between the green bean salad and the crispy baked ravioli. Which one do you recommend?
0: The baked ravioli would go great with the lasagna, so I recommend that.
1: One crispy baked ravioli then.
0: And would you like to have anything to drink?
1: Yes, please. I'll have a glass of red wine.
0: So that will be one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
1: That's correct.
0: Thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
1: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
0: Certainly. Here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
1: Both sound interesting. But I'll have the ice cream. And may I also have a cup of coffee, please?
0: Certainly. Your order will be out shortly.
1: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
0: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
1: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
0: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
1: I did. It was lovely.
0: Have a pleasant afternoon.
1: You too. Thank you.
0: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
0: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะหน่วยแรกที่เราจะได้เรียนกันในเทอมนี้คือเรื่องจำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะเก่งมากค่ะคือเรื่องจำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อแรกเลยนะคะนักเรียนสามารถระบุหรือยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0 2นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนเต็มและครูก็เชื่อว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะนักเรียนลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะถ้าครูอยากทราบจำนวนปากกาของนักเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนจะทำยังไงคะ
1: น
0: ะเก่งมากค่ะใช้การนับนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูถามต่อว่าปากกาของนักเรียนในกลุ่มเนี่ยมีจำนวนเท่าใดคะตอบคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมีเท่าไหร่คะ5 6คำตอบมีความหลากหลายเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตจำนวนเหล่านี้ค่ะจำนวนเหล่านี้มีจำนวนอะไรบ้างคะ
1: 10

0: ก่งมากค่ะครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันจำแนกจำนวนเหล่านี้ค่ะโดยที่นักเรียนต้องบอกด้วยว่าใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกและหากนักเรียนไม่ทราบว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนประเภทใดให้นักเรียนแยกไว้อีกกลุ่มนึงก่อนนะคะพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าจำแนกได้กี่ประเภทคะ
1: 3ประเภท
0: 3คำตอบมีความหลากหลายค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะกลุ่มที่1ถ้าครูให้เป็นจำนวนนับและ0มีอะไรบ้างคะ
1: 7061
0: เก่งมากค่ะและกลุ่มที่2ถ้าเป็นทศนิยมและเศษส่วนมีอะไรบ้างคะ
1: 1.5 1.9 1.3
0: และกลุ่มสุดท้ายจำนวนที่ยังไม่ทราบว่าเป็นจำนวนชนิดใดก็จะมีอะไรบ้างคะค่ะคำตอบจะมีความหลากหลายคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะจากการจำแนกจำนวนนักเรียนจะเห็นว่ามีอะไรบ้างคะจำนวนนับ0ทศนิยมเศษส่วนและจำนวนที่ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนชนิดใดใช่ไหมคะซึ่งจำนวนที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเราเรียกว่าจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักสัญลักษณ์นี้ไหมคะคืออะไรคะ
1: ศ
0: ูนย์มีด้วยกันหลากหลายความหมายตามแต่สถานการณ์ที่ต้องการดังนี้ศูนย์ใช้แทนความไม่มีเช่นเราจะไม่นิยมพูดว่ามีแกะอยู่ศูนย์ตัวแต่เราจะพูดว่าไม่มีแกะศูนย์ไม่ได้ใช้แทนความไม่มีเสมอไปเช่นเกรดศูนย์หมายถึงผลการเรียนระดับ1ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผลการเรียนต่อไปนะคะจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบเริ่มมาจากในสมัยโบราณมนุษย์มีการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้ากันจึงทำให้เกิดหนี้สินหรือการหยิบยืมขึ้นจำนวนนับและศูนย์ที่เคยมีอยู่จึงไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างจำนวนเต็มลบขึ้นมาค่ะซึ่งในปัจจุบันมีการใช้จำนวนเต็มลบเพื่อแสดงสภาพหรือปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์บางอย่างเช่นจำนวนที่บอกอุณหภูมิของอากาศที่ต่ำกว่า0องศาเซลเซียสตัวอย่างเช่นยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่มีอุณหภูมิลบ3องศาเซลเซียสหรือยอดภูเรือจังหวัดเลยมีอุณหภูมิลบ2องศาเซลเซียสเราจะเรียกลบ3และลบ2ว่าจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าจำนวนนับที่นักเรียนเคยศึกษาในระดับประถมศึกษานั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะเก่งมากค่ะอะไรคะจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดคำถามแรกจำนวนเต็มบวกที่นักเรียนรู้จักมีจำนวนอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมีอะไรบ้างคะจำนวนเต็มบวกที่นักเรียนรู้จัก1 2 3เก่งมากค่ะ1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆคำถามถัดมาครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนตอบได้แน่นอนค่ะพร้อมยังคะเรามาดูคำถามเลยค่ะจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือจำนวนใดคะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะ1นั่นเองนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะครูจะเริ่มที่เลข1สังเกตลูกศรดีๆนะคะเป็นการนับเพิ่มไปทางขวาทีละ1จำนวนที่ถัดจาก1คืออะไรคะ
1: 2
0: ถ้าครูนับเพิ่มทีละ1จำนวนที่อยู่ถัดจาก2คือจำนวนใดคะ
1: 3
0: 4 5 6 7ครูถามว่า1 2 3 4 5 6 7ต่อไปเรื่อยๆที่แสดงบนเส้นจำนวนนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าเราเรียกว่าจำนวนอะไรคะเกือบถูกแล้วค่ะเก่งมากค่ะนั่นก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะถัดไปนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้ดีๆนะคะครูเริ่มจากเลข1เหมือนเดิม แต่ทีนี้เป็นการนับลดโดยเริ่มจาก1จำนวนถัดไปคือจำนวนใดคะ
1: 0
0: แล้วถ้าครูนับลดจำนวนที่อยู่ถัดจาก0คือจำนวนใดคะ
1: 1
0: ถัดไปล่ะคะ
1: -2 -3 -4 -5
0: เก่งมากค่ะนักเรียนทราบไหมว่า-1 -2 -3 -4 -5ที่แสดงบนเส้นจำนวนนี้เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนอะไรคะ
1: เก
0: ่งมากค่ะจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตอบครูได้หรือยังคะว่าจำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวก
1: เต
0: ็มลบแล้วก็เก่งมากค่ะจำนวนเต็มประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะจะเห็นว่าจากเส้นจำนวนเป็นการนับเพิ่มไปทางขวาทีละ1และเป็นการนับลดไปทางซ้ายทีละ1จำนวนที่อยู่ทางขวามือของ0เรียกว่าอะไรคะทางขวามือของ0เรียกว่าเก่งมากค่ะจำนวนที่อยู่ทางขวามือของ0เรียกว่าจำนวนเต็มบวกจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือของ0เรียกว่าอะไรคะ
1: จำนวนเต็ม
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยได้ข้อสังเกตว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอนั่นเองค่ะนอกจากนี้เราสามารถใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนเพื่อเปรียบเทียบจำนวนเต็มได้ค่ะจำนวนที่อยู่ทางขวามือของ0แตกต่างกับจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือของ0ยังไงคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเช่นอยากทราบว่า -3 มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า -1 เราจะทำยังไงคะใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนนักเรียนก็สร้างเส้นจำนวนขึ้นมาค่ะจากนั้นใช้การลงจุดที่จำนวน -3 และ -1 นักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่า -3 น้อยกว่าหรือมากกว่า -1 เพราะอะไรคะ
2: น้อยกว่า
0: ไหนลองบอกเหตุผลครูได้ไหมคะว่าทำไมนักเรียนถึงตอบว่าน้อยกว่าคะจากข้อสังเกตเมื่อกี้เราทราบว่าอะไรคะจากข้อสังเกตเราทราบว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอข้อนี้บอกครูได้ไหมคะว่าทำไม -3 ถึงมากกว่าหรือน้อยกว่า -1 คะเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่า -1 อยู่ทางด้านขวาส่วน -3 อยู่ทางด้านซ้ายค่ะ
0: เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจะได้ว่า -3 น้อยกว่า -1 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้หรือ -1 มากกว่า -3 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตนะคะจากเส้นจำนวนนี้ในการเขียนเส้นจำนวนเพื่อแสดงจำนวนเต็มนั้นเราจะให้แต่ละช่องมีระยะห่างเท่าใดก็ได้แต่ละช่องของจำนวนนั้นจะต้องมีระยะห่างเท่ากันเช่นห่างช่องละ2หน่วยหรือห่างช่องละ5หน่วยในที่นี้ครูให้ห่างช่องละ1หน่วยนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราไปดูตัวอย่างนี้กันเลยค่ะจงเรียงลำดับ -5 -7 และ -2 จากน้อยไปมากขั้นตอนแรกนักเรียนก็เขียนเส้นจำนวนเพื่อลงจุดเปรียบเทียบจำนวนเต็มขึ้นมานั่นเองค่ะมีจำนวนอะไรบ้างคะ
4: ลบ5
0: ลบ7และลบ2นักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่าสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรบ้างคะ
4: ลบ7 ลบ5 ลบ2
0: เก่งมากค่ะจากข้อสังเกตที่เรารู้ว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครูเชื่อว่าตัวอย่างนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะจงเรียงลำดับ2 5 -4 0 -3 และ -6 จากน้อยไปมากเราสามารถใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนเพื่อเปรียบเทียบจำนวนเต็มได้ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได
0: ้ได้แล้วเรามาลงจุดกันก่อนมีจำนวนอะไรบ้างคะ
1: 2
0: 5
1: -4
0: -3 เก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นอะไรคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนคะนักเรียนสังเกตจากตัวอย่างที่2หากเราพิจารณาจำนวนเต็มจะเห็นว่า5อยู่ห่างจาก0ไปทางขวามากกว่า2แสดงว่า5มากกว่า2นั่นคือจำนวนเต็มบวกที่อยู่ห่างจาก0ไปทางขวามากกว่าจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มบวกที่อยู่ห่างจาก0ไปทางขวาน้อยกว่าในทางตรงกันข้ามหากเราพิจารณาจำนวนเต็มลบจะเห็นว่าลบ -6 อยู่ห่างจาก0ไปทางซ้ายมากกว่าลบ -3 แสดงว่าลบ -6 น้อยกว่าลบ -3 นั่นคือจำนวนเต็มลบที่อยู่ห่างจาก0ไปทางซ้ายมากกว่าจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนเต็มลบที่อยู่ห่างจาก0ไปทางซ้ายน้อยกว่านั่นเองค่ะ

0: นอกจากนี้เรายังพบจำนวนเต็มในชีวิตประจำวันดังสถานการณ์นี้ค่ะเมืองสองเมืองในประเทศอินเดียในเวลาเดียวกันวัดอุณหภูมิได้ดังนี้ค่ะเมืองเดลีมีอุณหภูมิ44องศาเซลเซียสเมืองทากามีอุณหภูมิ31องศาเซลเซียสอยากทราบว่าเมืองใดมีอุณหภูมิสูงกว่ากันนะคะเมืองไหนคะเก่งมากค่ะอุณหภูมิที่เมืองเดลีสูงกว่าเมืองทากานั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยการทำกิจกรรมน้อยกว่าเพื่อคว้าชัยโดยมีกติกาดังนี้ค่ะครูจะเปิดบัตรจำนวน2ใบค่ะจากนั้นครูจะแจกกระดาษให้นักเรียน2สีคือสีเขียวและสีเหลืองค่ะให้นักเรียนถือกระดาษสีเขียวด้วยมือซ้ายและถือกระดาษสีเหลืองด้วยมือขวาจากนั้นจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยพิจารณาว่าจำนวนใดน้อยกว่าโดยครูจะให้สัญญาณกับนักเรียนเพื่อยกมือซ้ายหรือมือขวาหากนักเรียนตอบว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายน้อยกว่าให้นักเรียนยกมือซ้ายหากนักเรียนตอบว่าจำนวนที่อยู่ทางขวาน้อยกว่าให้นักเรียนยกมือขวานักเรียนที่ตอบถูกก็จะได้คะแนนค่ะและให้นักเรียนจดบันทึกคะแนนของตัวเองลงไปในสมุดด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเตรียมกระดาษ2สีขึ้นมาเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกลบ6และลบ3นักเรียนได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วถ้านักเรียนพร้อมแล้วยกค่ะเก่งมากค่ะจำนวนที่น้อยกว่าคืออะไรคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะนักเรียนสังเกตจำนวนดีๆนะคะ2และลบ7นักเรียนได้คำตอบยังคะจำนวนไหนน้อยกว่ายกค่ะเก่งมากค่ะตอนนี้ได้เป็นสีเดียวกันหมดเลยนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่าคะ
1: ลบ7
0: เราไปดูกันว่าใช่คำตอบที่ถูกต้องไหมใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนเพื่อเปรียบเทียบจำนวนเต็มก็จะเห็นว่าลบ7น้อยกว่านั่นเองค่ะไปกันต่อที่ข้อที่3ค่ะพร้อมยังคะนักเรียนได้คำตอบยังคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วยกค่ะนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่าคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปกันต่อค่ะพร้อมไหมคะนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่าคะหากนักเรียนได้คำตอบแล้วยกค่ะข้อนี้มีความหลากหลายอยู่ไม่เป็นไรค่ะนักเรียนมั่นใจในตัวเองว่านักเรียนทุกคนทำได้อย่างแน่นอนค่ะจำนวนไหนน้อยกว่าคะ
1: ลบ
0: 7เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อถัดไปได้คำตอบยังคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วยกค่ะนักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปกันต่อค่ะพร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วยกค่ะจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะยกค่ะจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยตอบผิดไม่เป็นไรค่ะเราสามารถพัฒนาข้อถัดไปได้นักเรียนคิดว่าจำนวนไหนน้อยกว่ากันหากนักเรียนพร้อมแล้วยกค่ะจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจำนวนถัดไปนักเรียนคิดว่าจำนวน

ไหนน้อยกว่ากันหากนักเรียนได้คำตอบแล้วยกค่ะจำนวนไหนคะลบ9เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะหากเรียนพร้อมแล้วยกค่ะจำนวนไหนน้อยกว่ากันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจากการทำกิจกรรมน้อยกว่าเพื่อคว้าชัยมีนักเรียนคนไหนได้คะแนนทั้ง10ข้อเต็มบ้างไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถจดบันทึกคะแนนของตัวเองลงไปในสมุดได้เลยนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกำหนดจำนวนเต็มกลุ่มละ6จำนวนค่ะจากนั้นให้ทำการสลับกับกลุ่มข้างๆแล้วเรียงลำดับจำนวนนั้นจากน้อยไปมากค่ะนักเรียนเข้าใจคำชี้แจงไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้ทุกคนได้คำตอบแล้วและนักเรียนทุกกลุ่มสามารถเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้อย่างถูกต้องเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็มค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด4ตอนค่ะตอนที่1 นะคะจะให้นักเรียนพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้แล้วเขียนรูปวงกลมล้อมรอบจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มบวกได้และเขียนรูปสามเหลี่ยมล้อมรอบจำนวนเต็มลบหรือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มลบได้ค่ะก็จะมีตัวอย่างตามนี้เลยนะคะถัดมาตอนที่2จะให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนเต็มต่อไปนี้โดยลงจุดบนเส้นจำนวนพร้อมทั้งเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริงค่ะข้อแรก38และลบ45นักเรียนก็ต้องลงจุดบนนวนจากนั้นนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยใส่เครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะข้อที่2ก็เหมือนกันเลยค่ะให้นักเรียนเปรียบเทียบลบ45และลบ32โดยการลงจุดบนเส้นจำนวนและเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยใส่เครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะข้อ3ค่ะ0และลบ10ต่อมาตอนที่3ให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนที่กำหนดให้จากน้อยไปมากค่ะข้อ1ก็จะมี11ลบ5ลบ7 0และ13ค่ะข้อ2ลบ1ลบ21ลบ15 1และ12ค่ะข้อ3ลบ32 9 25 8และ11ค่ะข้อ4 5 6ลบ23ลบ32และลบ7ค่ะและข้อที่5จะมีลบ4 2ลบ19ลบ10และลบ15ค่ะตอนที่4นะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ

0: นักเรียนทำแบบฝึกเสร็จแล้วใช่ไหมคะหากข้อไหนที่นักเรียนทำผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงค่ะเราไปดูตอนที่1กันเลยตอนที่1ครูบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้แล้วเขียนรูปวงกลมล้อมรอบจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มบวกได้และเขียนรูปสามเหลี่ยมล้อมรอบจำนวนเต็มลบหรือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มลบได้เราจะมาเริ่มจากจำนวนเต็มบวกก่อนนะคะมีอะไรบ้างคะเศษ16ส่วน4มีอะไรอีกคะ12เศษ3ส่วน3 88เศษ20ส่วน10มีจำนวนเต็มบวกอีกไหมคะมีไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะต่อไปจำนวนเต็มลบมีอะไรบ้างคะจำนวนเต็มลบลบ2ลบ23ลบ9ลบ3ลบ5และเก่งมากค่ะหากนักเรียนทำผิดนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะหากนักเรียนถูกก็สามารถตรวจสอบคำตอบให้คะแนนตัวเองได้เลยค่ะตอนที่2ให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนเต็มโดยลงจุดบนเส้นจำนวนพร้อมทั้งเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริงค่ะข้อแรก38และลบ45นักเรียนลงจุดบนเส้นจำนวนจำนวนแรกคืออะไรคะ38จำนวนที่2คืออะไรคะลบ45จากการลงจุดบนเส้นจำนวนนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่า38มากกว่าหรือน้อยกว่าลบ45เก่งมากค่ะ38มากกว่าลบ45นั่นเองค่ะข้อที่2ลบ45และลบ32ขั้นตอนแรกนักเรียนลงจุดบนเส้นจำนวนค่ะจำนวนแรกคืออะไรคะลบ45จำนวนที่2คืออะไรคะลบ32นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าลบ45มากกว่าหรือน้อยกว่าลบ32คะเก่งมากค่ะลบ45น้อยกว่าลบ32ค่ะข้อที่3 0และลบ10ขั้นตอนแรกนักเรียนลงจุดบนเส้นจำนวนค่ะจำนวนแรกคืออะไรคะ0จำนวนที่2ล่ะคะลบ10แล้ว0มากกว่าหรือน้อยกว่าลบ10คะเก่งมากค่ะมากกว่านั่นเองค่ะตอนที่3ให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนที่กำหนดให้จากน้อยไปมากข้อแรก11ลบ5ลบ7 0และ13สามารถเรียงจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะข้อ2สามารถเรียงได้เป็นลบ21ลบ15ลบ1 1และ12นั่นเองค่ะข้อ3ลบ32 9 25 8และ11สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ32
0: เก่ง

0: ค่ะข้อ4 5 6ลบ23ลบ32และลบ7สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ32ลบ23ลบ7ลบ5 6
0: ลบ32ลบ23ลบ7 5และ6นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายลบ4 2ลบ19ลบ10และลบ15สามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: -19 -15 -10 -4 -2
0: เก่งมากค่ะ -19 -15 -10 -4 -2หากข้อไหนที่นักเรียนทำผิดนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนที่4จากสถานการณ์บอกว่าตุ๊กเนี่ยหาข้อมูลอุณหภูมิของเมืองสำคัญในประเทศต่างๆจากแอปพลิเคชันณวันหนึ่งได้เป็นดังนี้ที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีอุณหภูมิลบ1องศาเซลเซียสที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมีอุณหภูมิ2องศาเซลเซียสที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมีอุณหภูมิ22องศาเซลเซียสที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีมีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสและที่กรุงฮาบินประเทศจีนมีอุณหภูมิลบ4องศาเซลเซียสนักเรียนคิดว่าจากข้อมูลนี้เรียงลำดับเมืองที่มีอุณหภูมิต่ำสุดไปสูงที่สุดได้เป็นอะไรบ้างคะ
2: กรุงฮาบินนิวยอร์กโตเกียวกรุงเบอร์ลินนครซิดน
0: ีย์เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนในวันนี้กันค่ะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
3: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะมีอะไรบ้างคะ
3: จำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวก
0: ถูกต้องค่ะประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก0และจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะนอกจากนี้การเปรียบเทียบจำนวนเต็มสามารถทำได้โดยใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนโดยใช้ความรู้ที่ว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวามือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายมือเสมอนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการบวกจำนวนเต็มนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในคาบถัดไปนะคะ1ฝาขวดน้ำสีน้ำเงินและสีขาวอย่างละ10ฝาค่ะหรืออาจหาอุปกรณ์อื่นแทนได้เช่นแผ่นกระดาษ2สีสีละ10แผ่นค่ะใบกิจกรรม1ผลบวกที่ได้และแบบฝึกหัด2การบวกจำนวนเต็มค่ะในชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในชั่วโมงถัดไปค่ะ
4: น
0: ัก
4: เร
0: ีย
4: นท
0: ั้
4: งหมดทำความเคารพ
1: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: is my favorite song. I also like to play badminton and volleyball. I'm not very good at them, but I think it's a good way to exercise. I sometimes play badminton with my classmates at the university sports center after classes. I also like to watch TV series. When I watch series in English, I try to watch them with English subtitles to improve my listening skills and learn new words. I also love traveling. Last year, my family and I went to Rayong. The beaches there were so beautiful and our bungalow had a beautiful view over the ocean. I also love seafood, so I enjoyed eating all the delicious seafood at Rayong. Everything was really good. That was all for me. Thank you.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: morning, everyone. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. I am extremely pleased to say welcome everyone to English for Mathayum 1 with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Okay, today we are going to talk about let's make new friends. Okay, first of all, I would like to show you about our objective for today. หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะมี3ประการด้วยกันข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถถามและตอบข้อมูลเพื่อการแนะนำตนเองได้วันนี้เราจะแนะนำตัวเองกันนะคะข้อที่2นักเรียนจะสามารถพูดทักทายและแนะนำตนเองนะคะข้อที่3นักเรียนจะสามารถพูดแนะนำเพื่อนในชั้นเรียนของตัวเองได้ด้วยนะคะโอเค everyoneAre you ready for the lesson?
1: Yes.
0: Okay. นักเรียนปลายทางล่ะคะ Are you ready for the lesson? Okay. เชื่อว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันก่อนที่กิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรม Love at First Sight รู้จักไหม Love at First Sight What is it? First Sight Love What is it Love?
1: Yeah.
0: รัก At First Sight คืออะไรคะ At First Sight Sight เนี่ยมาจากคำว่า see นะคะSee เป็น verb เป็นคำกริยา Sight เนี่ยเป็นคำนามคือการได้พบได้เห็นคือรักครั้งแรกหมายความว่ารักที่จะพบกันในครั้งแรกหรือความประทับใจในครั้งแรกที่เราพบกันวันนี้นักเรียนรู้จักกันหมดทุกคนในห้องหรือยัง
2: yeah.
0: ยังเลยวันนี้เป็นคลาสแรกสำหรับมัธยมปีที่1ใช่ไหมคะโอเควันนี้เราจะมารู้จักกันได้ดีขึ้นแน่นอนผ่านกิจกรรมนี้นักเรียนต้องทำยังไงเอ่ยก่อนที่เราเจอกันครั้งแรกสิ่งที่เรียนต้องทำคืออะไรก่อนทักทายถูกต้องเราจะ greeting กันก่อนวันนี้โอเค everyone stand up please โอเคถ้านักเรียนอยากจะนั่งลง who want to sit down you have to say something to your teacher whatever you want to say for example you can say hello hi hey morning it's up to you do you understand เข้าใจนะคะใครที่อยากพูดก่อนก็จะได้นั่งก่อนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเริ่มที่กลุ่ม1ก่อนเลย Who want to say something to your teacher? Take your microphone if you want to say. ใครที่อยากนั่งคนแรกก็หยิบไมค์แล้วก็พูดทักทายทีเชอร์เลยค่ะก็เลยใครก็ได้โอเค
3: Hi teacher. Hi teacher.
0: Hi. Okay, can you sit down? You can sit down. เห็นไหมง่ายๆแค่เริ่มพูดเท่านั้นเองโอเคค่ะ
3: Hello teacher.
0: Hello. Okay, sit down.
3: Hello teacher.
0: Hello. Hello. หมดโควต้า Hello แล้วนะคะ Hello ไปแล้ว2 Okay, what would you like to say?
4: Hi teacher.
0: Hi. Okay, hi ไปแล้ว2 Hello แล้ว2
4: Good morning teacher.
0: Good morning. Thank you. Sit down.Okay, I will move to group 2. What would you like to say?
5: What about you?
0: What about me? I'm very nice today. What about you? How are you?
5: I'm fine.
0: Thank you. Sit down.
5: Good morning, teacher.
0: Good morning. Okay, sit down. Who else? มีใครอยากพูดก่อนอีกไหมคะก่อนที่ good morning จะหมดโควต้านะ
6: Nice to meet you.
0: Nice to meet you too. Thank you so much. Sit down. มีไหมมีไหม
7: Nice to meet you, teacher.
0: Nice to meet you too. สงสัยต้องไปด้านหลังแล้วแหละข้างหน้ารอไปก่อนนะ
6: Good morning, teacher.
0: Okay, good morning. หมดโควต้า Good morning แล้ว Okay, I will move to group 6 first. Group 6, group 6. What would you like to say with the teacher? พูดอะไรดีคะ Whatever. มีอย่างอื่นอีกใช่ไหมนอกจาก good morning hi hello what else what else anything whatever เคยพูดแบบว่าไม่เป็นทางการบ้างไหมมีไหมใช่ใช่เพื่อนกระซิบบอกแล้วอะไรก็ได้เอาที่หนูอยากพูดอะไรก็ได้ค่ะซ้ำกันก็ได้ไม่ว่าโอเค take your microphone first หยิบเลย

0: เช็คกิจเช็คกิจหยิบเลยค่ะแล้วก็พูดว่าเฮ้ย
1: หยิบหยิบ
0: โอเค that's good
2: hey
0: จบ hey ถูกต้อง sit down อะไรอีกอะไรอีก what else มีใครโอเคโอเค I will turn to group 1 2 and 3 okay group 3 group 3 what would you like to say to your teacher
2: how are you teacher
0: how am I I'm so great to see all of you thank you how about you how are you
2: good
0: good okay sit down
3: hi teacher
0: hi you're so lovely good afternoon okay ค่ะเราใช้ good afternoon ในกรณีที่เป็นช่วงไหนดีมากค่ะ good job what would you like to say whatever you can say whatever you can say in English ไม่ต้องทางการก็ได
3: ้ hi teacher
0: hi okay everyone if you understand what the point for today you can sit down okay clap your hands เก่งมากเลยนะคะโอเคยากไหมคะการทักทายยากไหมขอให้นักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเปิดใจให้กับภาษาอังกฤษนะคะขอแค่เราพยายามสื่อสารเราก็เก่งขึ้นมาวันละนิดวันละนิดแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้ฝึกทักทายนะคะหรือเราเรียกว่า greeting นั่นเองโอเค everyone repeat after teacher greeting one more time greeting
4: greeting
0: หรือว่าการทักทายนั่นเองนะคะการทักทายเนี่ยจะแบ่งออกได้วันนี้คุณครูนำมาให้3ลักษณะด้วยกันนะคะแบบแรกเลยคือแบบ formal greetingFormal greeting คืออะไร formal do you know it รู้จักไหมใครรู้จักคำว่า formal คืออะไร formal คือการทักทายอย่างเป็นทางการนะคะใกล้เคียงต่อไปถ้า formal แปลว่าทางการแล้ว informal ล่ะคืออะไรถูกต้องนะคะก็จะเป็นการทักทายแบบไม่เป็นทางการมากนักรวมถึงแบบที่3 friendly follow up จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันสไลด์ต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่นักเรียนพูดอยู่แล้วเป็นประจำนะคะแบบฟอร์มอลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดเลยค่ะจะได้เปรียบเทียบได้ฟอร์มอลแอนด์อินฟอร์มอลเดี๋ยวให้นักเรียนลองสังเกตดูก่อนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสังเกตซิว่าฟอร์มอลกับอินฟอร์มอลเนี่ยมีความต่างกันอย่างไรแล้วนักเรียนได้พูดกับคุณครูไปบ้างหรือเปล่าเมื่อสักครู่เนี้ยที่ตัวเองพูดออกมาเนี่ยมันอยู่ทางฝั่งไหนมากกว่ากันนะคะ formal เป็นทางการเราใช้เมื่อเราเจอคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราอาจจะพูดว่า good morning everyone say good morning
4: good morning
0: สีแดงคือจุดที่นักเรียนจะเน้นเสียงหนักนะคะ good morning
4: good morning
0: no good good สระอึ good morning
4: good morning
0: okay good afternoon
4: Good
0: afternoon. One more time. Good afternoon.
4: Good afternoon.
0: Good evening.
4: Good evening.
0: How do you do?
4: How do you do?
0: It's nice to meet you.
4: It's nice to meet you.
0: เมื่อสักครู่มีเพื่อนหนึ่งคนนะคะที่ใช้คำว่า nice to meet you นะคะก็คือการพบเจอกันครั้งแรกใช้ได้นะคะ nice to meet you คือดีใจที่ได้พบนั่นเองเนาะในทางกลับกันนะคะถ้าไม่เป็นทางการเราก็สามารถพูดให้มันสั้นลงเราอาจจะใช้กับเพื่อนที่เราเริ่มสนิทหรือเป็นวัยเดียวกันนะคะใกล้เคียงกันเช่น
4: Hi.
0: ถูกต้องทำไมรู้ล่ะโอเคต่อไป
4: Hello
0: Hey ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนชายชอบใช้ Hey ใช่ไหมคะอีกคำหนึ่งน่าจะวันนี้ยังไม่ได้ยินเลยลืมไปหรือเปล่าคำนี้คือคำว่าWhatsApp เคยได้ยินคำ WhatsApp ไหมคะ WhatsApp ถูกต้องนะคะต่อไป How is going ต่อไป
4: Yo
0: นี่ easy สุดๆเลย Yo ก็คือเพื่อนที่แบบสนิทกันเลยนะคะก็จะมี2ลักษณะแบบนี้นักเรียนเลือกใช้ได้นะคะอยู่ที่ว่าคนที่เราจะทักอ่ะเป็นใครถูกต้องไหมอันนี้อาจจะใช้กับคุณครูได้ใช้กับรุ่นพี่หรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะที่เราเคารพส่วนถ้าเป็น informal เราก็ใช้ได้กับทุกคนเลยที่เราสนิทโดยเฉพาะเป็นเพื่อนนะคะโอเคต่อไปแบบที่3 friendly follow up คืออะไรทำไมต้องมีการ follow up

0: ักเรียนรู้จักคำว่า follow up ไหมคะ follow คือการติดตามถูกต้องเวลาเขาจะถามถึงการติดตามเนี่ยเขามักจะถามว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนไปเดาก่อนว่ามันจะแปลว่าอะไรประโยคแรกคือ good job how are you นะคะเราใช้กันบ่อยมากๆเลยต่อไปคำว่า how have you been ถูกต้องต่อไปค่ะ
1: what have you been up to
0: โอเคต่อไป long time no see that's right the last one
1: it's been a while
0: ค่ะน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมการออกเสียงเป็นยังไงคะเหมือนหรือต่างกันต่างกันแต่ความหมายเดียวกันเลยรู้ไหมแปลว่าอะไรทุกคำที่เราพูดมาทั้งหมดแปลว่า how are you นั่นแหละนะคะเมื่อไหร่ที่เบื่อจะใช้ how are you นักเรียนลองหันมาเลือกใช้ how have you been what have you been up to หรือ long time no see นะคะเป็นการทักทายแบบเป็นสำนวนที่เราใช้ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้พบกันนานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะใช้ได้ทั้งเพื่อนทั้งผู้ใหญ่รุ่นพี่รุ่นน้องใช้ได้หมดเลยนะคะมีความหมายเดียวกันเนาะโอเคต่อไปนะคะทีนี้เมื่อสักครู่เราได้ทักทายกันแล้วแต่เรารู้จักชื่อกันหรือยังยังเลยนักเรียนรู้จักชื่อครูไปหรือยังเอ่ยแวบๆตอนต้นแต่คุณครูยังไม่รู้จักเลยว่าเราเป็นใครนะคะวันนี้ก็หัวข้อที่สองคือเรื่องของ basic introduction นอกจากเราทักทายกันแล้วนะคะเรายังต้องแนะนำตัวด้วยนะคะวิธีแนะนำตัวคุณครูก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะเช่นกันนะคะแบบ basic คำนี้รู้จักไหม casual นะคะ basic casual แล้วก็ formal การแนะนำตัวก็จะมีแบบพื้นฐานเลย basic นะคะ casual ก็คือกันเองหน่อยแนะนำตัวแบบกันเองและ formalเรียนไปแล้ว formal เมื่อกี้นี่เลยแปลว่าทางการถูกต้องเก่งมากความจำดีมากนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนวันนี้เราจะต้องได้ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยในขณะเนี้ยจะได้ใช้แน่นอนนะคะแต่เบสิกมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นให้ดูทั้งหมดเลยจะได้เห็นความต่างบางครั้งเราอาจจะมีประสบการณ์ที่ได้ใช้มาแล้วใครเคยมีโอกาสได้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วบ้าง raise your hand ดีมากใครยังไม่เคยแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเลยมีไหมใครยังไม่เคยกล้าเลยมีไหมคะโอเควันนี้เราจะเปิดใจนะคะแล้วก็ลองพูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนะทีนี้การแนะนำตัวนักเรียนลองสังเกตดูก่อนนะคะลองสังเกตดูที่หน้าจอมีแบบไหนเราอาจจะเคยใช้ไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันเป็นแบบไหนถ้าแบบเบสิกเลย hello my name is Anna สมมติMy name is Bin. My name is Anna. I am, หรือ am, 12 years old. I live in Bangkok. I am in grade 7. Nice to meet you. เวลาเราพูดเป็นแพทเทิร์นบอกชื่อบอกอายุบอกที่อยู่บอกระดับชั้นที่เราเรียนอยู่แค่นี้ก็ได้อันนี้เป็นแบบพื้นฐานใครเคยพูดแบบพื้นฐานบ้าง My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราใช่ไหมคะโอเคเรามาดูแบบ casual จะเป็นแบบกันเองกว่านั้นอีกนะคะถ้ามันกันเองมากๆมันก็จะสั้นลงเช่น hi I'm Mark ง่ายฉัน Mark เอง you can call me M เรียกฉันสั้นๆว่า M ก็ได้ชื่อ Mark ก็สั้นแล้ว M ก็สั้นเข้าไปอีกนะคะ I love football and music ฉันชอบฟุตบอลแล้วก็อะไรคะ music ดนตรีนั่นเองโอเค I'm from เชียงใหม่ greatto meet you ไหนใครเคยใช้แบบ casual บ้าง hi แล้วก็ I am เลย am แล้วก็ชื่อเลยมีไหมคะปกติเราจะใช้แบบ basic ซะส่วนใหญ่ต้องเรียนลองเปลี่ยนมาใช้แบบ casual ดูบ้างก็ได้ am แล้วตามด้วยชื่อเลยง่ายกว่าเดิมอีกนะคะต่อไปถ้าแบบ formal ล่ะแบบ formal ก็เป็นทางการเผื่อเราใช้กับการแนะนำตัวในครั้งแรกในคลาสในห้องเรียนหรือว่าในหน้าเสาธงสมมตินะโอเคเราก็สามารถใช้คำที่ทางการเช่น good อะไรคะ good morning my name is Sarah Smith I am a student at ABC school I enjoy reading and playing the piano it's a pleasure

0: ิชชูแบบนี้ก็จะดูทางการขึ้นทางการขึ้นยังไงเราก็เลือกใช้คำที่ยาวขึ้นดูทางการมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้ต่อไปโอเคเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เรียนรู้ประโยคไปเยอะเลยคุณครูก็จะมีคำศัพท์สำคัญนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากให้นักเรียนฝึกออกเสียงนิดนึงสัก5คำโอเค everyone can you read it for me please number 1 โอเค louderโอเค name one more time
1: name
0: โอเค name ก็คือชื่อนั่นเองต่อไป
1: age
0: ตัว ge จะออกเสียงเป็นเสียงเจาะจานนะคะ
1: age
0: ดีมาก age คืออายุนะคะต่อไป
1: grade
0: ed พอเป็น d กับ e นะคะเป็นเสียง d ก็จะเป็นเสียงเจาะ
1: grade
0: ถูกต้องต่อไป leave ตัว v เป็นเสียง f for fun leave ดีมาก good job ต่อไป
1: enjoy
0: โอเคถ้ามีสีต่างกันแบบนี้ให้เราเน้นที่สีนะคะ enjoy ไม่ใช่ enjoy แบบนี้ไม่ใช่ enjoy one more time
1: enjoy
0: โอเคนะคะถ้าเกิดว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูนะคะในสไลด์ที่ครูแปะไว้ให้ได้ด้วยนะคะต่อไปเมื่อสักครู่ลำดับแรกเรา greeting ไปแล้วลำดับที่สองเรา introduce yourself ไปแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องแนะนำคนอื่นกรณีที่เราจะแนะนำคนอื่นต้องทำอย่างไรเราไปดูกันมีแพทเทิร์นมาให้นักเรียนวันนี้นักเรียนจะต้องหยิบความรู้ทั้ง3อย่างนี้นะคะมาใช้กับเพื่อนในห้องแอบสังเกตใบงานดูก่อนก็ได้ว่าจะดูอะไรนะคะใบงานคุณครูได้วางเอาไว้ให้ที่โต๊ะของทุกคนแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเชื่อว่าคุณครูปลายทางได้เตรียมใบงานเอาไว้ให้แล้วสามารถแอบดูสักเล็กสักน้อยก่อนนะคะว่าคุณครูเนี่ยสั่งให้ทำอะไรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนะคะโอเคนะคะต่อไป introducing others วิธีการแนะนำผู้อื่นนะคะเราก็สามารถทำได้หลายแพทเทิร์นนะคะอย่างแพทเทิร์นที่1 this is บวกชื่อเช่น this is ปิ่น this is ปลายฟ้า this is เอวาสมมุติ for example นะคะต่อไปแบบแพทเทิร์นที่2 he or she เราใช้ he แทนเด็กเพศชายแล้วใช้ she แทนเด็กเพศแทนนักเรียนเพศหญิงได้นะคะ he or she ตามด้วยตำแหน่งหรือความสัมพันธ์พูดแบบนี้ถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างให้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นแพทเทิร์นนี้นะคะ this is ตามด้วยชื่อกรณีที่สมมติว่าเราเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วเราเจอคุณครูครั้งแรกเราเป็นเด็กเก่าเรารู้จักคุณครูอยู่แล้วแล้วเราต้องการที่จะแนะนำนักเรียนหรือคุณครูคนใหม่ให้เพื่อนเราได้รู้จักเราก็บอกได้ว่า this is Miss Jenny my teacher แบบนี้ก็ได้ this is ตามด้วยชื่อเลยก็ได้นะคะ this is Miss Jenny my teacher okay everyone repeat after teacher again listen carefully this is Miss Jenny my teacher okay one more time please
1: this is
0: โอเคมิสตัวนี้เป็นคำนำหน้าชื่อนะคะโอเคแบบนี้ใช้ได้คือบอก this is แล้วชี้ไปที่ชื่อของเพื่อนได้เลย this is แล้วก็ตามด้วยชื่อได้เลยหรืออีกรูปแบบนึงนะคะเราอาจจะเจาะจงเพศให้ชัดเจนขึ้นเช่น she or he ตามด้วยตำแหน่งหรือความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่น she is my classmate เขาเป็น classmate คืออะไรเอ่ย classmate เพื่อนอะไรคะ very goodShe is my classmate ก็คือแนะนำว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นของฉันนั่นเองนะคะใช้ he or she แล้วแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองเนาะโอเค everyone
1: she is my classmate
0: one more time
1: she is my classmate
0: that's right she is my classmate นะคะต่อไปเมื่อเราใช้สำหรับ when meeting someone ถ้าเราต้องการที่จะแนะนำให้ทั้งสองคนรู้จักซึ่งกันและกันนะคะอย่างในภาพนี้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้ต้องการที่จะแนะนำให้สองคนนี้รู้จักกัน

0: ก็บอกว่า Anna this is Jane Jane this is Anna ถ้าเขาพูดแบบนี้หมายความว่าเขาต้องการให้สองคนนี้ทำความรู้จักกันนะคะตัวเขา Anna this is Jane Jane this is Anna Jane กับ Anna ก็หันไปในเมื่อเพื่อนชงมาให้รู้จักกันแล้วก็ต้องรู้จักแล้วใช่ไหมเราก็พูดเมื่อเรารู้จักกันครั้งแรกเราต้องพูดคำว่า Nice to meet you นะคะหรือ pleasedto meet you ก็ได้มีความหมายเหมือนกันเลือกใช้ได้ทั้งสองแปลว่ายินดีที่ได้พบเช่นเดียวกันแต่ว่าทั้ง3รูปแบบก็คือลักษณะของการพบกันในครั้งแรกเราจะแนะนำให้กันรู้จักก็แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถูกไหมเมื่อเราเจอกันครั้งแรกเมื่อเรารู้จักกันแล้วเราก็จะใช้วิธีการทักทายที่เป็นทางการเนาะโอเคค่ะeveryday words นะคะคำศัพท์ที่น่ารู้ต่อไปเมื่อสักครู่มีคำศัพท์อะไรบ้างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้คำแรกFriend. Okay, everyone. One more time. Friend.
1: Friend.
0: ถูกต้อง ต่อไป Classmate.
1: Classmate.
0: One more time. Classmate.
1: Classmate.
0: Good job. Teacher.
1: Teacher.
0: One more time. Teacher.
1: Teacher.
0: That's right. ต่อไปนะคะ Brother.
1: Brother.
0: Sister.
1: Sister.
0: Okay. Brother. Sister.
1: Brother. Sister.
0: Meet.นะคะความหมายก็ friend ก็คือ
1: เ
0: พื่อนนั่นเอง classmate ก็เพื่อนเหมือนกันแต่เป็นเพื่อนที่เจาะจงขึ้นมาหน่อยคือ
1: เ
0: พื่อนร่วมชั้น teacher คุณครู brother and sister ก็คือถูกต้องค่ะและคำว่า meet นะคะที่เราใช้กันก็คือแปลว่าพบเจอนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนไปทบทวนได้จากสไลด์ที่ครูแปะเอาไว้ให้ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยถ้าอยากดูอีกครั้งหนึ่งก็ไปดาวน์โหลดใบงานได้เลยเนาะต่อไปหน้าที่ของทีเชอร์ได้ทำไปแล้วนะคะคือการให้ความรู้นักเรียนไปเมื่อข้างต้นต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้แอคชั่นสักหน่อยแล้วนะคะวันนี้เราจะได้รู้จักกับเพื่อนในชั้นเรียนของเราเนี่ยมากขึ้นแน่นอนผ่านกิจกรรม Let's Make New Friends นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนจะได้รับใบงานทั้งหมดแล้วอยู่ที่โต๊ะแจกได้เลยค่ะแจกให้เพื่อนทุกคนนะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้รับใบงานนี้ในมือแล้วเรียบร้อยเลยนะคะทุกครั้งที่ได้รับใบงานต้องทำอย่างไรอย่างแรกนะคะนักเรียนจะต้องอ่านคำสั่งของเขาให้ดีก่อนนะคะคำสั่งก็จะอยู่ที่ direction นะคะคำว่า direction คือคำสั่งของใบงานกำหนดให้เราทำอะไรนะคะวันนี้ใบงานเรามีทั้งหมด2ท่อนนะคะ2พาร์ทนั่นเอง part A and part B เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ part A ก่อน part A บอกว่าComplete the chart with your friends' information นะคะก็คือให้เราสำรวจข้อมูลของเพื่อนจำนวนกี่คน5คนนะคะครูกำหนดมาให้แล้วนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลของเพื่อนลงไปเลยนะคะทั้ง5คนข้อมูลที่เราต้องถามคืออะไร Let's see ชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวดูให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะชื่อนะคะให้เราสำรวจชื่อจริงเขาก่อนเขาชื่ออะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะจากนั้นถามชื่ออะไรอีกนิคเนมเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคทีนี้เราพูดคำว่าเพื่อนมันก็ยังไม่เจาะจงใช่ไหมครูก็เลยเจาะจงมาให้เป็นเพื่อน5ลักษณะด้วยกัน Number one a girl you have to ask a girl ผู้หญิง1คน a boy ผู้ชาย1คนAnd your own friend ในห้องนี้จะต้องมีเพื่อนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วมีไหมคะถ้าไม่มีถ้าคนที่แบบใหม่ๆเลยไม่มีไม่เป็นไรก็เว้นเอาไว้นะคะแต่ถ้านักเรียนมีเพื่อนเก่าอยู่ในห้องนี้ให้นักเรียนเดินไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเพื่อนเก่าของเราและถามเขาว่า what's your name ถูกต้อง what's your name what's your nickname เท่านี้เองทำได้ไหมโอเคนะคะต่อไป your new friend เพื่อนคนไหนที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยมีไหมในห้องนี
2: ้
0: ต้องมีแน่นอนนะคะก็เดินเข้าไปถามเขาไม่ต้องเขินวันนี้เรามีหน้าที่ฝึกทักษะเราต้องใช้เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ของเราให้เป็นประโยชน์นะคะต่อไป whoever you like what is it whoever you like คือใครก็ตามที่เราอยากจะเข้าไปถามเขาแหละว่าเขาชื่ออะไรนะคะถามคุณครูปิ่นก็ได้ยินดีนะคะโอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมสำรวจตามที่ครูกำหนด a girl a boy your own friend your new friend หรืออาจจะเป็น your

New teacher ก็ได้นะคะเป็นคุณครูท่านใหม่ก็ได้หรือ whoever you like นักเรียนนักเรียนสามารถเลือกได้เลยนะคะโอเค everyone are you ready ขอความร่วมมือว่าลองหันไปที่กลุ่มอื่นๆก่อนอย่าเพิ่งถามกันในโต๊ะพยายามกระจายไปที่กลุ่มอื่นๆโอเค if you are ready take your time

Okay, guys. How many friends that you got? Who got five? Who got five? ใครได้ทั้งหมดเลยคะมีไหม Who got four? Four friends. Okay. Who got three? Okay. Who got two? ใครได้ถามเพื่อนสองคน Who got two? Who got only one friend? It's okay. นะคะ

นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนทั้งเป็น a girl a boy an old friend a new friend มีบางนักเรียนบางคนถามทีเชอร์ด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้เลยเพราะว่าข้อสุดท้ายครูกำหนดแล้วว่าเป็นใครก็ได้ที่นักเรียนอยากจะไปถามใช่ไหมโอเคเมื่อนักเรียนสำรวจเสร็จแล้วเขียนชื่อของเพื่อนแล้วนะคะมีจุดหนึ่งที่คุณครูพบเจอปัญหานะคะก็คือนักเรียนเนี่ยยังไม่สามารถเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษของเขาเองได้นักเรียนหาชื่อจริงนามสกุลของตัวเองได้ที่ไหนทราบไหมถูกต้องบัตรประชาชนหรือว่า your ID card นั่นเองนะคะถ้านักเรียนไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษเขียนยังไงสามารถหยิบบัตรประชาชนตัวเองออกมานะคะแล้วก็จำไว้ว่าชื่อของตัวเองเขียนแบบนั้นนะคะโอเคต่อไปเมื่อนักเรียนสำรวจมาแล้วนะคะในพาร์ท B direction บอกว่า write the sentences about your friends information ก็คือให้นักเรียนนำข้อมูลที่นักเรียนสัมภาษณ์นะคะมาเขียนเหมือนกับตัวอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ for example number one this is my friend her name is Mary เราใช้ her ในกรณีที่เขาเป็นสุภาพสตรีหรือเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายใช้ his สะกดยังไงคะ how to spell his very good h นะคะตัว h i แล้วก็ s นะคะเหมือนกันเลยนะคะถ้าเพื่อเราเป็นผู้หญิงเราใช้ her name is ถ้าเป็นผู้ชายเป็น his name is ตอนนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนเอาข้อมูลที่ได้มาเขียนลงไปก่อนทำไมต้องเขียนก่อนเอาไว้ให้เป็นสคริปต์เพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องแนะนำเพื่อนนะคะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆปลายทางของเราด้วยนะคะโอเค if you're ready take your time

0: คเอวี่วันเวลคัมปลายฟ้าค่ะปรบมือให้ปลายฟ้าก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวปลายฟ้ามีคู่มาด้วยใช่ไหมมีเบอร์เกอร์มาด้วยใช่ไหมคะโอเคโอเคสองคนค่ะเดี๋ยวทั้งสองคนนะคะเขาจะแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทางเพื่อนปลายทางนะคะเป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวครูพูดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนดีกว่าสมมติวันนี้เราเป็นเพื่อนกันนะคะ This is my friend her name is ปลายฟ้าโอเคพูดได้ไหมแบบนี้หรือ This is my friend his name is burger แค่นี้เอง easy very easy take it easy ทุกคนง่ายๆสั้นๆ Are you ready โอเค go
1: This is my friend his name is burger
0: พูดเลยครับผมพูดได้เลยครับ
2: This is my friend
0: her,
2: her name ปลายฟ้า
0: โอเค her name's หรือ her name is ปลายฟ้าโอเค clap your hand for your friend มาก good job โอเค sit down take the seat first โอเค next pair คู่ต่อไปค่ะใครพร้อม group 1 or group 3 it's okay โอเค group 1เชิญค่ะเชิญเลยง่ายๆวันนี้ง่ายมากๆโอเคเชิญเลยครับผมโอเคหันไปที่กล้องนิดนึงโอเคเราหันไปทางเพื่อนๆไปทางกันนะคะทุกคนขยับไปอีกนิดนึงโอเคค่ะเชิญเลย
1: This is my friend her name is ข้าวปุ้น
0: โอเค
3: This is my friend her name ชมพู
0: ชมพูชมพูกับข้าวปุ้นโอเค clap your hand for ชมพู and ข้าวปุ้น good job โอเคสุดยอดThank you. Thank you so much. Okay, ค่ะ Okay. Next pair would be group 4, 5, 6 who want to come with the teacher. มีกลุ่มไหนอยากจะออกมาก่อนไหมมีไหมคะมีกลุ่มไหนที่พูดได้แน่นอนมีไหม Okay, group 3. เชิญค่ะเก่งมากเลย
4: This is my friend. Her name is Pan.
5: This is my friend. Her name is Peng.
0: Wow. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. นะคะเมื่อสักครู่นะคะก็คือกิจกรรม introducing others นะคะคือการแนะนำตัวคนข้างๆของเราหรือการแนะนำตัวคนอื่นให้เพื่อนของเราได้รู้จักนะคะก็แค่บอกว่า this is และตามด้วยชื่อของเขาจริงๆจะใช้สั้นๆเลย this is Peng. This isใบเฟิร์น this is ชมพูแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้ยาวหน่อยก็เป็น this is my friend her name is แป้งแบบนี้ก็ได้เจาะจงมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นักเรียนเก่งมากเลยปรบมือให้ตีหน่อยค่ะดีมากเลยนะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราทบทวนหน่อยนะคะอยากให้ฝากคำถามนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าการทักทายเนี่ยในกรณีที่เราพบกันครั้งแรกสำคัญอย่างไรวันนี้เป็นคลาสเรียนแรกเดี๋ยวให้ตอบเป็นภาษาไทยก่อนนักเรียนคิดว่าการทักทายในกรณีที่เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามันสำคัญกับนักเรียนตรงไหนลองคิดดูสิมีใครมีคำตอบไหมคะเวลาเราเจอกันครั้งแรกเราทักทายกันเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรเอ่ยนักเรียนบอกว่าสร้างความสำคัญกับเพื่อนใหม่หรือว่ามันก็คือการสร้างความประทับใจครั้งแรกในการพบกันนะคะคุณครูก็หวังว่าวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะประทับใจที่ได้เจอกับทีเชอร์ปิ่นในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ทีเชอร์ปิ่นตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้พบกันสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเจอกันในหัวข้อ an amazing profile นะคะเราก็ยังอยู่ในข้อมูลของเรานี่แหละนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะและสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่ครูขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะใบงานที่3ใบงานที่4นะคะแล้วก็กาวกับเทปสำหรับติดกระดาษทำกันในการทำกิจกรรมต่อไปด้วยนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะก็รบกวนคุณครูปลายทางนะคะเตรียมเอกสารไว้ให้นักเรียนนะคะเพื่อเราจะมาเจอกันในครั้งหน้าโอเค everyone thank you for your attention for today I'm so happy for everyone โอเคก็คุณครูก็อยากฝากไว้นิดนึงนะคะว่าภาษาอังกฤษนะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ because English is all around ภาษาอังกฤษนะคะเป็นสิ่งที่เราใช้ในการสื่อสารไม่ใช่เครื่องมือในการวัดความฉลาดแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเปิดใจนะคะแล้วก็ฝึกพูดให้มากขึ้นยิ่งพูดเยอะก็ยิ่งเก่งขึ้นเยอะโอเคโอเค everyone see you next time have a nice day bye bye
6: thank you the teacher
7: thank you teacher
0: thank you see you tomorrow

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: เฮ้ยโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เ
1: ย้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับ

0: ทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
1: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
0: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
0: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
2: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
2: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
0: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
2: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
2: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่บริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
3: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
2: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
1: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง
4: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
0: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
2: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ด
1: ูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
4: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
6: พายุงวงช้างไปแล้ว
2: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
1: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
2: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
6: ดีมากเลย
7: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
2: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้ได้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
4: เย้ด
8: ีมากเลย
0: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
2: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
12: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาค ม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
12: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
8: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชฎาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
12: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
13: พี่ว่าความงดงาม
14: ความงดงาม
13: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
12: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
15: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
12: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
16: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
12: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่าประสานมือค่ะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถเมล์ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันครับผลการตรวจกล่องดำของรถไฟออกมาแล้วนะครับพบว่าคนขับรถไฟนั้นหยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพียงแค่100เมตรเท่านั้นส่วนผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟนอกจากจะพบสารเสพติดแล้วในร่างกายเนี่ยนะครับยังไม่รับอนุญาตด้วยในเรื่องของบัตรอนุญาตประจำเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางและวันนี้ครับตำรวจก็นำตัว2ผู้ต้องหาทั้งคนขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟไปฝากขังที่ศาลอาญาที่สน.มักกะสันครับพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวผู้ต้องหา2คนคือนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีด้วยพลังการสอบปากคำพนักงานสอบสวนควบคุมผู้ต้องหาทั้ง2คนเดินทางไปยังศาลอาญาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกโดยมีเจ้าหน้าที่นิติกรการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญาอยู่ก่อนแล้วโดยในระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่และในขณะที่โบกธงแล้วทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟอีกและทำไมถึงลดธงเร็วโดยทางผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวแต่เพียงว่าขอโทษรู้สึกผิดและยืนยันว่าตนเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงได้มีการแจ้งให้คนขับรถไฟได้หยุดรถแล้ว
2: อันนี้ก็เป็นคำขอโทษอะไรไหมคะ
3: โทษครับพี่ครับโทษครับโทษครับพี่โทษครับโทษครับพี่ระวังครับระวังครับพี
2: ่ด้านหลังพี่โทษกับคนขับไหมคะพี่มีการแจ้งเขาความผิดรอบเรายืนยันว่าเราทำหน้าที่เต็มที่ค่ะ
4: พี่เนี่ยขอโทษใช่ไหม
2: เขาบาดใช่ไหมคะ
0: ส่วนนายสยมพรหรือพนักงานขับรถไฟก็ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเช่นกันนะครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนไหมอยากจะขอโทษหรือพูดอะไรกับผู้เสียหายผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้เสพอะไรหรือไม่มีการเบรกกระทันหันไหมแต่ก็ไม่มีการตอบอะไรส่วนพนักงานขับรถเมล์ขอสมก.ซึ่งรับบาดเจ็บสาหัสและถูกไฟคลอกนั้นปัจจุบันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับประกอบกับแพทย์ได้ตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวแล้วผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายโดยตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงจนสามารถให้การได้ก่อน
1: ส่วนผลการตรวจกล่องดำจริงๆแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ก็พบนะคะว่าขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งเข้าปะทะรถเมย์ด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็หยุดรถด้วยการใช้ระบบเบรกฉุกเฉินก่อนถึงจุดปะทะเนี่ยเพียงแค่100เมตรเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าคนขับรถไฟเนี่ยเริ่มที่จะเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้าเท่านั้นแล้วก็ต้องหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะหยุดรถหรือขยับตัวรถไม่ได้แต่ว่าหยุดช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะทีนี้พอไปตรวจสอบเรื่องของระบบอนุสัญญาณก็ไม่ผิดปกติไม่มีข้อบกพร่องยังทำงานได้อยู่เพียงแต่ไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมากั้นได้ตามปกติและคนขับรถไฟก็ควรจะหยุดแต่ว่าหยุดเนี่ยช้าเกินไปนั่นเองอย่างไรก็ตามนะการหยุดขบวนรถไฟโดยเฉพาะขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งก็มีน้ำหนักรวมหลายพันตันจะต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเนี่ยเกือบ2กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเบรกในระยะ100เมตรเนี่ยก็ถือว่าช้าเกินไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่น่าตกใจเพราะว่ามีผลตรวจร่างกายของคนขับรถไฟอายุ46ปีที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่าคนขับรถไฟค่ะเป็นบวกนะคะมีสารเสพติดในร่างกายส่วนเจ้าหน้าที่บอกธงให้สัญญาณรถไฟผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกายขณะที่อย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้คนขับรถโดยสารประจำทางสาย206คันเกิดเหตุนะคะแพทย์ก็ได้ทำการตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดค่ะ
0: และนอกจากนี้นะครับกรมการขนส่งทางรางพบว่าพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟสายรายดังกล่าวนะครับและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดความคืบหน้าสำหรับการดำเนินคดีนี้ล่าสุดนั้นตำรวจตั้งข้อหาคนขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
1: ไปดูความคืบหน้าในการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลบอกว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวค่ะเหลืออีก1ครอบครัวซึ่งอยู่ระหว่างการประสานเข้าตรวจคาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบภายในเย็นวันนี้หรืออย่างช้าก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการขณะที่ครอบครัวที่เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวแล้วก็ชาวเมียนมา1ครอบครัวค่ะส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้ครบทั้ง8ราย
4: มีส่งเข้ามาเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ย8ร่างกับ3ชิ้นส่วนเมื่อเช้านี้เข้ามาอีกเพิ่มอีก1ชิ้นส่วนนะครับทุกรายการเนี่ยเราได้ตรวจชันสูตรเรียบร้อยแล้วขณะนี้เนี่ยกำลังรอผลของ DNA นะครับ
5: รอ DNA ตอนนี้มีครอบครัวที่มาตรวจ DNA แสดงตัวเพื่อตรวจ DNA เบื้องต้นมากี่ครอบครัวครับท่าน
4: ที่มาเก็บตัวอย่างแล้ว7ครอบครัวครับ
5: 7ครอบครัวใช่มั้ย
4: ครับ
5: เจ็ดครอบครัวนี้เป็นคนไทยคนต่างชาติหรือไทยบ้างคร
4: ับ
5: ท่าน
4: ก็มีต่างชาติด้วยคนไทยด้วยครับ1
5: เป็นประเทศอะไรครับท่าน
4: เมียนมาเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ครับ
1: สำหรับขั้นตอนหลังทราบผลตรวจ DNA นะคะเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันทำให้ญาติเนี่ยสามารถรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้คือตั้งแต่วันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะอุปสรรคสำคัญในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครั้งนี้ก็มาจากสภาพร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกไฟไหม้จนลายนิ้วมือแล้วก็สภาพฟันเนี่ยเสียหายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้วิธีตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกของผู้เสียชีวิตแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของญาติผู้สูญหายตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบชิ้นส่วนอวัยวะเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุอีก1ชิ้นรวมล่าสุดตอนนี้4ชิ้นนะคะโดยอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์แล้วก็เทียบเคียง DNA เพื่อระบุว่าเป็นของผู้เสียชีวิตรายใดทางนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาขอความร่วมมือไปยังครอบครัวที่คาดว่ามีผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก1ครอบครัวค่ะให้เข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA โดยขอให้เป็นญาติสายตรงทางสายเลือดนะคะแล้วก็สามารถนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อดำเนินการได้ในทันทีค่ะ
0: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวถึงมาตรการการดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ว่าได้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนหรือไม่และจะอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งจุดที่เกิดเหตุนั้นมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรติดขัดและต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนทั้งตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรซึ่งบางจุดนั้นมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้งานเต็มรูปแบบสำหรับการกวดขันวินัยจราจรนั้นกรุงเทพมหานครก็จะเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของตำรวจคงต้องสรุปร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่มีแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟนั้นนายชัดชาติระบุว่าในอดีตมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เคยทำสำเร็จแล้วในเส้นทางของวิภาวดีรังสิตซึ่งก็มี2แนวทางก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดแต่ในการสร้างถนนลอดนั้นต้องพิจารณาให้ดีเพราะมีระยะของความลาดเอียงของถนนด้วย
6: แต่ให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมเช่นสีเหลืองทะแยงซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีประมาณตอนเที่ยงก็ได้มาอัปเดตกันจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานและบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงตอนนี้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยเนี่ยมีตรงไหนบ้างแต่จริงแล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เรา

0: อยู่ในลิสต์แบบของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วย
1: ท่านนายกบอกว่ามีแนวคิดที่จะขุดอุโมงค์ลอดจุดตัดที่จุดเกิดเหตุด้วยอาจารย์มองไงบ้างคร
0: ับ ผมว่าก็จริงแล้วไอ้เส้นทางนี้ถ้าเกิดดูในอดีตมันจะมีโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วเหมือนที่เราทำสำเร็จไปแล้วในเส้นวิภาวดีถูกไหมวิภาวดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแจ้งวัฒนะแล้วก็มางามวงวานรถไฟยกระดับหมดแล้วนั้นจุดตัดมันจะน้อยลงไม่ผมว่าแนวคิดเดิมที่ผ่านมาก็มีสองทางยกรถไฟหรือเอาถนนลอดก็คงต้องพิจารณาแต่ถนนลอดมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะมีเรื่องระยะสโลปอ่ะเพราะว่าถนนมันเริ่มมีเพชรบุรีตัดใหม่ที่อยู่ใกล้ๆด้วยไม่แน่ใจว่าไอ้สโลปมันจะไปชนกับเพชรบุรีตัดใหม่หรือเปล่าหรือไม่ถ้าเกิดแต่ถ้ายกทางรถไฟผมว่าก็น่าจะเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะลองพิจารณาเพราะว่ามันอยู่ในโครงการอยู่แล้วด้วยซ้ำผมว่านะ
2: ขณะที่นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีอุบัติเหตุบนท้องถนนและจุดเสี่ยงทางรถไฟระหว่างเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถขนส่งเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดสงขลาว่าวินัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญหากไม่พร้อมต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและไม่ควรนำชีวิตผู้โดยสารไปเสี่ยงพร้อมกับย้ำว่ากระทรวงคมนาคมจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการคมนาคมของไทยสู่ระดับสากล
3: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศการจราจรบนถนนอโศกดินแดงวันแรกของสัปดาห์แล้วก็วันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกทั่วประเทศด้วยนะคะภาพรวมการจราจรในวันนี้ก็ถือว่าเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีรถจอดติดคร่อมอยู่ที่ทางรถไฟค่ะเนื่องจากว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็มีรถติดสะสมอยู่หนาแน่นทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นการจราจรบนแยกถนนอโศกดินแดนทีมข่าว MPT ไปสำรวจพบว่ามีพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเนี่ยยังคงจอดคร่อมทางรถไฟอยู่นะคะแต่ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ขอสมก.เนี่ยมาคอยกำชับให้จอดอยู่ระหว่างหลังเส้นเหลืองค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บางส่วนจอดคร่อมเส้นเหลืองอยู่เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการจราจรยามเช้าค่อนข้างติดขัดแล้วก็หนาแน่นทีเดียวค่ะนายวงมณีมณีวงเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษขอสมก.เปิดเผยให้ฟังนะคะว่ามีการกำชับพนักงานขับรถโดยสารทุกสายที่ใช้เส้นทางผ่านจุดทางรถไฟอ่ะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดสะสมย้ำชัดเจนว่าห้ามจอดรถคร่อมบนทางรถไฟอย่างเด็ดขาดหากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้จะกำชับให้รถอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยค่ะ
4: บังคับใช้กฎหมายเราจะใช้ด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่สำคัญที่สุดคือที่ตัวเราครับความปลอดภัยอยู่ที่เราจะเอาชีวิตเราไปเสี่ยงหรือจะเซฟชีวิตเรามันอยู่ที่เราแต่เราไปกำหนดพร้อมไม่ได้ครับ
5: ตอนนี้เลยต้องเอาเจ้าหน้าที่มาคอยกั้น
4: ครับผม
5: เขาจะได้ไม่กล้าต้องแก้ปัญหาแบบนี้ไปก่อน
4: ใช่ครับ
6: ซึ่งหนูมองว่าตอนนี้มันเป็นระเบียบ
4: เป็นภาพลักษณ์ที่ดีสวยงามปลอดภัยและก็เป็นมาตรฐานเลยครับ
3: ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการปฏิบัติตามกฎจราจรยังเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละค่ะเรื่องของวินัยแล้วก็จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งและมองว่าหากมาตรการจัดระเบียบแบบนี้ควรที่จะใช้ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นทางรถไฟนะคะที่วิ่งผ่านบริเวณตามตัวเมืองหรือว่าถนนหนทางต่างๆเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้วันจันทร
2: ์
3: เรียนวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศด้วยและจุดนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนขององค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โรงเรียนต่างๆนี่นะคะอยู่ในพื้นที่เส้นทางดังกล่าวจำนวนมากช่วงเช้าวันนี้การจราจรนี่นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีรถติดสะสมแต่ถ้าดูภาพรวมนะคะส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็เริ่มที่จะเรียกว่า
2: ตระหนัก
3: ถึงวินัยการจราจรมากยิ่งขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
2: แต่จุดนี้นะลองดูท่านผู้ชมดูนะครับคือในบริเวณแยกทางรถไฟเนี่ยถ้าเลยไปหน่อยปุ๊บมันจะมีแยกถนนใหญ่ที่เป็นจุดตัดระหว่างอโศกกับเพชรบุรีตรงนั้นน่ะระหว่างทางรถไฟไปตรงแยกจุดตัดเนี่ยระยะทางมันไม่ยาวดังนั้นคือแล้วเวลาเช้าๆแบบเนี้ยรถทุกคันอยากจะผ่านไปให้เร็วไงอยากจะผ่าน

0: พราะว่าบางคนติด3ไฟแดง4ไฟแดงกว่าจะผ่านแยกจุดตรงนี้ได้นี่ฮะเวลารถเคลื่อนตัวก็ถ้าเกิดรถเยอะเนี่ยมันจะเคลื่อนเป็นทางยาวเลยนะไม่มีช่องว่างแบบนี้ที่เห็นในภาพเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคันเนี่ยพยายามจะให้พ้นไฟเขียวไปให้ได้พอมันไม่พ้นอ่ะแล้วรถมันไหลมาแบบเนี้ยมันก็เลยเหตุเราเลยเห็นภาพเหตุการณ์ว่าอ๋อมันยังมีรถจอดคร่อมอยู่เพราะมันไหลไปแล้วสุดท้ายไหลไปไม่พ้นไม่สามารถหลุดไฟเขียวไปได้เลยต้องติดไฟแดงพอคันหน้าหยุดคันหลังที่มาแล้วไม่สามารถหลุดไปได้เนี่ยก็เลยต้องอยู่บริเวณตรงนั้นน่ะคร่อมเลนแล้วก็เกินเส้นที่เส้นเหลืองที่เป็นเส้นทะแยงอ่ะมันก็เห็นภาพแบบนี้อยู
1: ่คือจากการสอบถามผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่าไฟแดงเนี่ยมันนานแต่ไฟเขียวแป๊บเดียวพอไฟเขียวเนี่ยเขาก็เลยรีบที่จะผ่านจุดไฟแดงตรงนี้ให้เร็วที่สุดพอไฟเขียวเสร็จปุ๊บพอไฟแดงเนี่ยมันระยะกระชั้นชิดบางครั้งเนี่ยรถนึงก็เลยต้องไปคร่อมอยู่ที่รางรถไฟนั่นเองแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยตระหนักถึงวินัยการจราจรโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมนะก็คือจอดอยู่ที่บริเวณหลังเส้นสีเหลืองจริงๆแล้วตามกฎหมายการจราจรเนี่ยนะคะคือต้องอยู่ห่างจากรางรถไฟเนี่ยประมาณ5เมตรด้วยกันนะคะ
0: ครับแต่ทีนี้คือพอมันมาแล้วไงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงก็ไม่รู้จะไปยังไงอ่ะจะขยับไปข้างหน้าอ่ะรถก็ติดพอถอยข้างหลังมาข้างหลังก็มาจ่อข้างหลังแล้วมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเห็นมีคนมาช่วยในการจัดการจราจรอย่างที่บอกไปนะครับทางพนักงานของขสมกพนักงานของการรถไฟที่คุมไม้กั้นเขาก็จะมาในการค่อนข้างจะเคลียร์พื้นที่อยากให้ทำอย่างนี้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าทำแค่เฉพาะช่วงที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะเป็นหนึ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
1: ค่ะไปดูอีกจุดนึงใกล้ๆเคียงกันนี่แหละค่ะเป็นจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะก็มีประชาชนยังคงเดินทางมาวางดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะคะเพื่อมาแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนด้วยนะคะ
0: ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกได้ออกมาแสดงความเสียใจและพร้อมแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายอย่างเป็นธรรมที่สุดโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงใดๆทั้งสิ้นซึ่งได้มีการประสานงานโดยตรงกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและเร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยรายละ 500,000 บาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยารายแรก 80,000 บาทนะครับไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นขสมก.เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาติเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยจะรายงานรายละเอียดการชดเชยเยียวยาเพื่อความโปร่งใสในส่วนของกระทรวงแรงงานครับจากรายงานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายบาดเจ็บ32รายสำหรับผู้บาดเจ็บนั้นซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้ก็จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือว่าส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาลหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินในการทดแทนกรณีขาดรายได้ 50% ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหลักนะครับผ่านหลักของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาท
1: และจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่บริเวณแยกอโศกนะคะทางกรมสุขภาพจิตก็ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนค่ะงดการเผยแพร่ภาพที่รุนแรงหวั่นว่าจะกระทบกับสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุและประชาชนในวงกว้างและมีการจัดทีมนะคะเพื่อที่จะเตรียมดูแลเยียวยาด้านจิตใจตลอด24ชั่วโมง ดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยบอกว่ากรมสุขภาพจิตนะคะได้ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ส่งต่อหรือว่าแชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์โดยเฉพาะภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือว่าภาพที่รุนแรงนอกจากนี้ยังขอหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเนื่องจากการรับชมภาพเหตุการณ์รุนแรงซ้ำๆอาจจะทำให้เกิดความเครียดทั้งนี้ค่ะกรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบสนับสนุนเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นซึ่งก็ประเมินว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็มีแนวโน้มคลี่คลายจึงได้เตรียมทีมดูแลสุขภาพจิตใจจำนวน6ทีมจากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตหลายแห่งค่ะเพื่อสนับสนุนการดูแลด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานโรงพยาบาลและสถาบันนิติเวชในการดูแลผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตสำหรับผู้ที่มีอาการเครียดวิตกกังวลแล้วก็นอนไม่หลับหรือว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: และวันนี้ครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและหลายๆจังหวัดอย่างวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนวัดมหานพารามในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทมที่มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติเป็นแห่งแรกพร้อมกับเริ่มมาตรการให้นักเรียนฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับครูเพื่อหวังให้ช่วยการเสริมสร้างสมาธิในการเรียนและเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหานพารามในพระราชูปถัมภ์เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569เป็นวันแรกถือเป็นโรงเรียนในสังกัดกทมแห่งแรกครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติผู้ว่าชาติชาติบอกกับว่าภาษานั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทักษะในอนาคตแต่การเรียนการสอนหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติต้องคิดให้ดีเพราะมีความซับซ้อนในเรื่องของมาตรฐานต่างๆดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบก่อนที่จะขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆโดยให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำเป็นโรงเรียนสาธิตและทำให้หลักสูตรนั้นมีความเข้มข้นขึ้นส่วนมาตรการในการเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนั้นผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมจากการใช้งานหน้าจอเกินความจำเป็นเพราะมือถือนั้นทำให้เด็กเสียสมาธิและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ก็แจ้งกับครูได้ซึ่งหลายโรงเรียนตอนนี้ก็ดำเนินการมาแล้ว

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อยๆ
0: ไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ย

0: ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
2: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
3: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
4: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
5: พวกผม
4: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
3: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
0: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในหน่วยที่1เรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนก็จะเป็นเรื่องของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยก่อนเรียนครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้บอกชื่อและที่ตั้งโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการร่วมกับเพื่อนสืบค้นข้อมูลของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยได้ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเกิดความตระหนักว่าประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโดยมีหลักฐานเป็นโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยและสมรรถนะที่ต้องเกิดนะครับกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือร่วมกับเพื่อนสืบค้นข้อมูลของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยด้วยความตระหนักว่าประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโดยมีหลักฐานเป็นโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยเอาละครับเราฟังจุดประสงค์กันไปแล้วพร้อมเรียนหรือยังครับ
1: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วในวันนี้นะครับครูมีข่าวมาให้นักเรียนได้ดูหนึ่งข่าวครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ชมมาแล้วเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับข่าวนี้นะครับชื่อว่ายูเนสโกประกาศเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เคยได้ยินไหมครับนักเรียนบอกว่าเคยได้ยินแต่อาจจะนานไปแล้วเอ้าทีนี้เรามาชมไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ
2: ข่าวดีที่คนไทยรอคอยกว่า30ปีนะคะกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เมืองโบราณสีเทพค่ะหลังจากที่กรมศิลปากรบูรณะตกแต่งนานถึง10ปีช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับคุณจิราพรคำภาพันธ์รายงานสดจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
3: ค่ะคุณออนสินีคะเรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะกระพริบตาได้เลยนะคะตามเวลาอย่างเป็นทางการคือเวลาบ่าย2โมงตรงค่ะที่จะมีการประกาศจากยูเนสโกที่กรุงริยัดนะคะว่าเมืองโบราณสีเทพของประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจะได้รับรองเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่7ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานตอนนี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะการประกาศเนี่ยเราอยู่รองจากโปรตุเกสนะคะเดี๋ยวเราจะได้มารอลุ้นกันในช่วงเวลาบ่ายแต่อยากชวนคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศภายในการเตรียมแถลงการก่อนค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งพระนครนะคะในวันนี้ค่ะมีการนำโบราณวัตถุที่บางชิ้นถูกลักลอบขุดไปแล้วก็หายไปจากเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเช่นเศียรพระโพธิสัตว์ของเขาทมรัฐที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นของนายจิมทอมสันค่ะเขาได้นำส่งคืนกลับให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้มาชื่นชมถึงความเก่าแก่และความทรงคุณค่าของเมืองโบราณสีเทพที่มีอายุราวกว่า1,700 ปีมาจัดแสดงโชว์ในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งวันนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมที่จะประกาศการแถลงการอย่างเป็นทางการเฉลิมฉลองนะคะถึงวินาทีที่เมืองโบราณสีเทพอำเภอสีเทพเนี่ยจะได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยถ้านับรวมพื้นที่มรดกโลกในประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกแห่งที่7ของไทยนะคะแต่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกในครั้งนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและนายสมศักดิ์พงพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วยค่ะแน่นอนกับคุณผู้ชมค่ะว่าไทยได้ว่างเว้นจากการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมมานานแล้วค่ะ30ปีโดยล่าสุดคือปี2535ค่ะ ได้มีการประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่3ค่ะคุณออนสินีคะเดี๋ยวเราจะมีการรายงานบรรยากาศสดๆวินาทีที่เป็นการประกาศผลส่งตรงมาจากกรุงริยาซึ่งทางกรมศิลปากรจะมีการถ่ายทอดสดให้กับสื่อมวลชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในวันนี้ที่มาร่วมรุ้นกันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้ชมกันด้วยนะคะข่าวดีแน่นอนค่ะเรียกว่าไม่ต้องลุ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเมืองโบราณสีเทพเนี่ยเข้าเงื่อนไขของยูเนสโกรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่ทางกรมศิลปากรจะมีการชี้แจงรวมทั้งประเด็นของพื้นที่มรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะที่จะมีโครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่ก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่นี่ค่ะคุณออนสินีคะ
2: ขอบคุณคุณจิราพรค่ะ
0: นะครับก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์จากช่องไทย PBS นะครับที่ได้มาเป็นสื่อวีดิทัศน์ให้นักเรียนร่วมกันศึกษานะครับที่นักเรียนดูไปเมื่อกี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรลูกถูกต้องนะครับก็คือยูเนสโกประกาศเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นะครับสำหรับเมืองโบราณสีเทพนะครับหรืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยนับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ปรากฏล่องลอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์เนี่ยมีมายาวนานและต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวาราวดีและสมัยเขมรตามลำดับซึ่งระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า800ปีนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก่อนที่จะถูกทิ้งล้างไปด้วยสาเหตุที่เกิดจากการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้งเนี่ยนะครับในปลายพุทธศตวรรษที่18ถึงต้นพุทธศตวรรษที่19อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักและมีการพัฒนานะครับการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเมืองโบราณสีเทพครับทีนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับเกี่ยวกับวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมไปและก็ข้อมูลที่ครูได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับคำถามมีอยู่ว่าจากข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนั้นมีความเกี่ยวข้องกับรัฐใดบ้าง

0: รัฐใดครับอ่ะตอบเลยเพื่อนกลุ่ม6ครับ
1: กลุ่มศิลปากรค่ะกรมศิลปากรค่ะ
0: กรมศิลปากรเอ๊ะยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ เกี่ยวกับรัฐใดนะครับครูถามว่าจากข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้นมีความเกี่ยวข้องกับรัฐใดบ้างในความหมายก็คือมีความเกี่ยวข้องกับเมืองใดบ้างในอดีตมีการพูดถึงเมืองใดวัฒนธรรมใดบ้างครับได้รับวัฒนธรรมจากที่ไหนเพื่อนกลุ่ม2ตอบเลยครับนะครับเพื่อนกลุ่ม2นี้ได้คำตอบแล้วเรียบร้อย
2: อยุธยาครับแล้วก็สุโขทัยธราวดีครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับอันนี้ครูมาเติมเต็มคำตอบนะครับในอดีตนะครับเมืองศรีเทพนะครับมีความเกี่ยวข้องกับรัฐทวารวดีและเขมรที่ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในเมืองศรีเทพโดยเฉพาะอิทธิพลด้านวัฒนธรรมนะครับต่อมาครับในอดีตนักเรียนคิดว่าในดินแดนประเทศไทยก่อนที่จะมีสุโขทัยน่าจะเป็นอย่างไรก็คือก่อนมีอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยดินแดนไทยเนี่ยน่าจะมีลักษณะการเป็นอยู่อย่างไรผู้คนอยู่แบบไหน
3: อยู่เป็นหมู่บ้านมีการปกครองค่ะ
0: อยู่เป็นหมู่บ้านที่มีการปกครองนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาละครับเราก็มาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนก็คือเหมือนที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับเพื่อนตอบว่าอยู่เป็นหมู่บ้านมีการปกครองก็คือในดินแดนไทยเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยนะครับเอาล่ะแล้วมีที่ไหนบ้างมีหลักฐานอะไรนักเรียนคิดว่าสิ่งที่บ่งบอกถึงการที่มีผู้คนอาศัยอยู่เจดีย์สถูปต่างๆเราเรียกว่าโบราณสถานนะครับต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเอาล่ะครับเรามาเล่นเกมกันเลยนะครับเกมนี้นะครับชื่อว่าเปิดภาพถ่ายชื่อโบราณสถานอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อกี้ว่าโบราณสถานเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการอยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่อดีตในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยดังนั้นนะครับเราลองมาทายสิว่ามีที่ใดบ้างโดยเกมแรกครูจะให้เปิดภาพทายชื่อก่อนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนเลือกหมายเลขกลุ่ม6ยกมือก่อนกลุ่ม6หมายเลขไหนครับหมายเลข5อุ้ยที่ไหนกลุ่ม4ครับ
4: เจดีหลวงค่ะ
0: เจดีหลวงนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนเรามาดูนะเรามาดูก่อนว่าเพื่อนตอบถูกไหมคำตอบก็คือเจดีหลวงอยู่ที่จังหวัดเ เชียงใหม่นะครับเป็นโบราณสถานนะครับที่มีรูปแบบศิลปกรรมแบบล้านนานะครับแบบล้านนาเนาะอ่ะต่อมากลุ่ม3กลุ่ม3เลือกหมายเลข2ตั้งสตินะตั้งสตินะอุ้ยกลุ่ม6ครับยกมือก่อนกลุ่ม6ยกมือก่อนอันเนี้ยคุ้นๆมากใช่ป่ะ
5: พระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าที่ไหนนะองค์พระปฐมเจดีย์ถูกไหมถูกไหมถูกนะครับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเดิมแรกสร้างองค์พระปฐมเจดีย์มีลักษณะแบบนี้เลยไหมไม่นะครับคือมีการบูรณะมาเรื่อยๆนะครับกลุ่ม6เลือกแล้วกันเอาหมายเลขไหนครับหมายเลข6มาลุ้นกันนะมาลุ้นกันว่าหมายเลข6อุ้ยเอาละที่ไหนนะที่ไหนนะที่ไหนโอ้เพื่อนบอกว่าขอ1หมายเลขเอาหมายเลขไหนดี
6: 5
0: เอา5นะ5นะเดี๋ยวครูเปิดแผ่นป้ายนะแล้วค่อยยกมือนะกลุ่ม2ยกมือก่อน
7: พระธาตุพนมครับ
0: พระธาตุถูกไหมถูกต้องนะครับนี่ก็คือพระธาตุพนมอยู่ที่จังหวัดจังหวัดนครพนมนั่นแหละนะครับพระธาตุพนมนะครับเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะครับเหมือนกันนะครับกลุ่ม2ให้กลุ่ม2เลือกหมายเลขหมายเลขไหนครับ
8: 1
0: หมายเลข1เอ้ากลุ่ม3ยกมือกลุ่ม3ยกมืออ่ะกลุ่ม3เรามาลุ้นกันนี่กลุ่ม3เรามาลุ้นกัน
9: เจดีย์วัดป่าสักครับ
0: เจดีย์วัดป่าสักถูกไหมปรบมือให้เพื่อนเรามาดูว่าเจดีย์วัดป่าสักจริงไหมจริงไหมครับ
8: จริ ง
0: จริงนะครับอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับให้กลุ่ม3เลือกหมายเลขไหนหมายเลข4อ้าวลุ้นนะกลุ่ม3ยกก่อน
9: พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชครับ
0: พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชถูกไหมเดี๋ยวนะนั่งลงก่อนปรบมือให้เพื่อนก่อนอีกทั้ง1แผ่นป้ายเดี๋ยวจะตอบเลย
6: 1แผ่นป้าย
0: ่ะกลุ่มหนึ่งครับ
6: พระบรมธาตุชัยยา
0: พระบรมธาตุชัยยาอ่ะนั่งลงปรบมือให้เพื่อนถูกไหมถูกไหมเอามาดูพร้อมกัน2คำตอบว่าจะเป็นกลุ่ม3ตอบว่าอะไรนะ
10: พระบรมธาต
0: ุนครศรีธรรมราชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชกลุ่ม1ตอบว่าพระบรมธาตุชัยยาเอาเรามาดูคำตอบคือพระบรมธาตุชัยยาอยู่ที่จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ที่ภาคใต้นะครับจำได้ไหมจำได้ไหมที่เราเรียนพระพุทธศาสนาไปลูกการเข้ามาของพระพุทธศาสนาก็มีการพูดถึงพระบรมธาตุชัยยาเอาละให้กลุ่มหนึ่งเลือกหมายเลขไหนครับหมายเลข3อุ๊ยถ้ากลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม5ยกมือก่อนอ้าวตั้งใจฟังคำตอบของเพื่อน
11: เขาข้างนอกครับ
0: เขาข้างนอกถูกไหมเรามาดูไปพร้อมกันถูกไหมครับลูกปรบมือให้เพื่อนเขาข้างนอกอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เก่งมากนะครับก็คือเมืองโบราณสีเทพนั่นแหละนะครับนะครับอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะเมื่อกี้เกมแรกเป็นการเปิดแผ่นป้ายนะครับถ่ายภาพต่อมาเกมที่2วันนี้มี2เกมนะเกมที่2เนี่ยชื่อว่าเปิดข้อมูลถ่ายชื่อโบราณสถานยังไม่หมดโบราณสถานเรามีเยอะนะครับพร้อมยังนักเรียนต้นทางพร้อมยังครับและครูก็เชื่อว่าปลายทางของครูก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันงั้นทำไปพร้อมกันเลยนะครับให้กลุ่ม6เลือกครับหมายเลขไหนที่ไหนครับที่ไหนอยู่ที่จังหวัดลำพูนเอ๊ะอะไรครับอยู่ที่จังหวัดลำพูนอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายไหมอีกหนึ่งแผ่นป้ายไหมเพื่อนบอกว่าหนึ่งแผ่นป้ายหมายเลขไหนดีหนึ่งหรือสามหนึ่งต้องตอบได้เลยนะกลุ่มหกครับ
1: พระบรมธาตุชัยยาค่ะ
0: พระบรมธาตุชัยยาพระบรมธาตุชัยยาอยู่จังหวัดลำพูนไหม
12: ไม
0: ่ให้โอกาสกลุ่มอื่นครับตอบอีกหนึ่งรอบ กลุ่มหนึ่งครับ
6: เจดีหลวงค่ะ
0: เจดีหลวงนั่งลงครับเจดีหลวงอยู่ลำพูนไหมกลุ่ม2ครับ
13: พระธาตุหริพุนชัยค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าพระธาตุหริพุนชัยนั่งลงครับ คำตอบก็คือพระธาตุหาริพุนชัยเอาปรบมือให้เพื่อนนะครับที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับมีพระธาตุที่สำคัญก็คือพระธาตุหาริพุนชัยนะครับโดยพระเจ้าอาทิตยราชนะครับโปรดให้สร้างขึ้นนะครับรูปแบบสถาปัตยกรรมจะเป็นรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่จังหวัดลำพูนอ่ะต่อมาครับกลุ่ม2ครับให้โอกาสครับเลือกหมายเลขไหนก่อนดีครับ
11: 3
0: หมายเลข3อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่ม6ยกมือก่อน
12: เขาข้างนอกค่ะ
0: เขาข้างนอกอ่ะนั่งลงครับแล้วมาตรวจข้อมูลไปพร้อมกันถูกไหมถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับเขาข้างนอกนะครับอยู่ที่เมืองสีเทพเมืองโบราณสีเทพนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นศิลปะอินเดียแบบปัลวะตอนต้นและโจละตอนต้นนะครับลักษณะที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยเห็นเพียงส่วนหนึ่งแต่เขาสันนิษฐานว่าลักษณะของเขาข้างนอกที่เมืองสีเทพเนี่ยจะคล้ายมหาสถูปบูโรพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเอาละพร้อมยัง
11: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะอันเกมนี้ต้องตั้งสติดีๆนะฮะเกมนี้แล้วอยู่ที่อะไรด้วยอยู่ที่ว่าเราจะสุ่มได้หมายเลขไหนใช่ไหมกลุ่ม6ครับหมายเลขไหนดีครับ2นะเอาตรงกลางเลยใช่ป่ะหมายเลข2นะตรงกลางเลยนะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีกลุ่ม2ยกมือทันทีเลย
14: อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
0: อุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่อุดรธานีไหมมีเพื่อนบอกว่ายังไม่นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนแต่มีหนึ่งคำตอบแล้วคือผาแต้มมีใครคิดว่าที่อื่นอีกไหมจังหวัดอุดรธานีนะกลุ่ม3ครับกลุ่ม3ยกมือเลย
15: ภาชนะดินเผาบ้านเชียงครับ
0: บ้านเชียงถูกไหมครับถูกไหมนั่งลงนะครับเรามาเฉลยพร้อมกันว่ากลุ่มหนึ่งขออภัยครับกลุ่ม2ใช่ไหมกับกลุ่ม3กลุ่ม2ตอบว่าผาแต้มกลุ่ม3ตอบว่าบ้านเชียงเรามาดูกันคำตอบก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงปรบมือให้เพื่อนนะครับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับจะมีหลักฐานที่สำคัญก็คือเพื่อนบอกมาว่าเป็นภาชนะดินเผานะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผามีลวดลายที่เกิดจากการกดประทับผิวภาชนะดินเผาด้วยเชือกลวดลายเครื่องปั้นดินเผาที่นิยมในสมัยปลายคือการเขียนสีเคลือบน้ำดินสีนวลนะครับลวดลายวงกลมหรือวงรีนะครับลวดลายเส้นโค้งแบบก้นหอยวนเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับนี่เป็นลักษณะของภาชนะดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเอาละกลุ่ม3ครับเลือกหมายเลขไหน
16: 3คร
0: ับ
16: อ
0: ยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
17: อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
0: กลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6ครับเป็นตัวแทน
16: ผ่าแต้มครับ
0: ถูกไหมกลุ่ม6นั่งลงครับเรามาดูว่าผ่าแต้มจริงไหมก็คือผ่าแต้มนะครับผ่าแต้มเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผ่าแต้มนะครับจะมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับเขียนด้วยส่วนใหญ่นะจะเขียนด้วยสีแดงสีดำนะครับแล้วก็มีสีขาวบ้างนะเอาละกลุ่ม6ครับเลือกหมายเลขไหน2อุ๊ยข้อความบอกว่าพระเจ้าศรีธรรมโศกราชได้สร้างเพื่อเป็นสถูปครอบสถานที่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแต่ลองสังเกตดูนะอ่ะกลุ่ม2ครับยกมือเลย
17: พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชครับ
0: พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเรามาตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมกันถูกไหมถูกนะครับปรบมือให้เพื่อนนะครับ

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเจดีย์องค์ใหญ่นะครับเป็นหัวใจสำคัญที่สุดมีองค์ระฆังกลมขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงกลางเลยเจดีย์องค์ใหญ่นะครับมีใครเคยไปไหมนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้รู้จากโบราณสถานไปหลายที่ยังอ้าวมีที่ไหนบ้างมีหนึ่งเจดีย์วัดป่าสากเจดีย์วัดป่าสากเจดีย์หลวงพระธาตุนริบุญชัยเขาคังนอกพระปฐมเจดีย์พระธาตุพนมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงผาแต้มพระบรมธาตุชัยยาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชอันนี้อยู่ครบทุกภาคเลยไหมครับครบทุกภาคไหมครบทุกภาคเลยนะแหล่งโบราณสถานนะครับสมัยก่อนสุโขทัยเนี่ยมีอยู่ครบทุกภาคของประเทศไทยเลยทีนี้นักเรียนรู้แล้วว่าอยู่ครบทุกภาคครูจึงอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาทำกิจกรรมเพิ่มครับก็คือนำข้อมูลมาทำใบงานไทม์ไลน์โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยให้นักเรียนเขียนไทม์ไลน์แสดงชื่อโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยปีที่สร้างและที่ตั้งและนะครับเลือกโบราณสถานที่นักเรียนประทับใจมา1สถานที่นะครับพร้อมกับติดภาพประกอบและระบุข้อมูลของสถานที่นั้นเรามาดูหน้าตาอันนี้จะเป็นใบความรู้นะครับให้นักเรียนได้ศึกษานะครับและนี่ครับหน้าตาของใบงานนะหน้าตาของใบงานนะครับส่วนแรกให้เขียนอะไรเอ่ยไทม์ไลน์มีชื่อปีที่สร้างที่ตั้งในปีที่สร้างถ้าระบุไม่ชัดเจนหรือจะมีบางที่นะอันนี้แอบใบมีบางที่เนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยอันนี้นะครับให้นักเรียนระบุคร่าวๆได้ปีที่สร้างหรือระบุเป็นช่วงเวลาได้นะครับแล้วก็ที่ตั้งครูบอกไปหมดหรือยังว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดอะไรครูบอกหมดหรือยังครูว่าครูบอกหมดแล้วนะแล้วก็เลือกที่นักเรียนประทับใจมา1ที่นะครับติดภาพบอกชื่อที่ตั้งแล้วก็เหตุผลข้อมูลนะครับที่เลือกลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะทำเรียบร้อยเหมือนเพื่อนต้นทางแล้วนะครับทีนี้ครับครูอยากฟังว่านักเรียนเนี่ยประทับใจที่ไหนนะครูขอตัวแทน3คนได้ไหมได้นะครับทีนี้เรามาฟังไปพร้อมกันนะครับว่านักเรียนเลือกที่ไหนบ้างตัวแทนคนที่1ครับลุกขึ้นเลยครับ
1: ภาชนะดินเผาบ้านเชียงครับที่ตั้งอุดรจังหวัดอุดรธานีครับเหตุผลที่ผมเลือกก็คือมีความสวยงามครับแล้วก็มีความเอกลักษณ์เป็นของคนไทยครับ
0: นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับคนที่2ใครเอ่ยคนที่2ตัวแทนวันนี้กลุ่ม3ส่ง2คนเลยเป็นตัวแทน

0: คะปฐมเจดีย์ค่ะที่ตั้งคือจังหวัดนครปฐมค่ะเหตุผลที่เลือกค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามค่ะแล้วก็เป็นโบราณสถานค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายตัวแทนจากกลุ่ม2น่ารักมากนะครับ
2: สถานที่ที่เลือกพระปฐมเจดีย์ครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามีความสวยงามครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาละนะครับตอนนี้กิจกรรมใบกิจกรรมนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถาม1ข้อนะครับจากที่เราเรียนไปทั้งหมดนะครับครูอยากรู้ว่าโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญอย่างไรอ้าวเรียนไปหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรแต่ละที่แต่ละแห่งเอาความสำคัญแบบรวมๆก็ได้คิดว่ามีความสำคัญยังไงครับโดยภาพรวมเลยโบราณสถานที่เราเรียนไป

0: ่ะตัวแทนกลุ่ม4นะครับตอบเลยครับไม่มีถูกไม่มีผิดลูก
1: เป็นมรดกของประเทศไทยค
0: ่
1: ะ
0: เป็นมรดกของประเทศไทยนะครับถูกต้องเลยนะครับปรบมือให้กับเพื่อนเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คือโบราณสถานที่เราเรียนไปเนี่ยเป็นโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยเป็นสถานที่ที่เป็นหลักฐานครับที่แสดงให้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของคนไทยเรานี่แหละและก็เป็นมรดกของชาตินะครับเอาละนะครับวันนี้นักเรียนเรียนไปโบราณสถานหลายที่ไหม
2: หลายที่
0: เลยนะและทีนี้เกิดความสงสัยไหมครับเกิดความสงสัยเกี่ยวกับแต่ละสถานที่ไหมนะครับเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยครับช่วงต่อไปชั่วโมงต่อไปครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาเมื่อเราเรียนแล้วเราก็ต้องเกิดความสงสัยเมื่อเกิดความสงสัยปุ๊บครั้งหน้าครับครูจะพานักเรียนมาเรียนกันในเรื่องการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาสิ่งที่ต้องเตรียมครับคือใบความรู้ที่1เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยและใบงานที่2ครับเรื่องกำหนดประเด็นประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูคิดว่านักเรียนทุกคนนะครับน่าจะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับโบราณสถานแต่ละที่ไปแล้วแล้วก็เกิดข้อสงสัยนะครับเรามาเรียนต่อกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ

0: In 2008, the powerful cyclone Nargis, with maximum wind speeds of 215 kilometers per hour, struck the North Indian Ocean and continued from the end of April to the beginning of May. The cyclone caused massive destruction across the region, especially in the Irrawaddy Delta of Myanmar. It was responsible for the loss of over 146,000 lives, and over 54,000 more went missing. It destroyed almost the entire private and public infrastructure of the stricken area. Once His Majesty learned about the devastation, he immediately sent relief kits, which included, for example, food, medicine, clothes, blankets, and other supplies to assist the cyclone victims in Myanmar. Moreover, he graciously sent a royal medical team of 30 professionals, complete with medical supplies, on a two-week deployment to provide medical assistance to stricken Myanmar citizens.
1: คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิราวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาบปลื้มว่าขณะที่เขาทุกข์ร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยมากยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: During a two-week periodHis Majesty the King's Royal Medical Unit, comprised of surgeons, psychiatrists, veterinarians, and epidemiologists, collaborated with medical teams from Myanmar to provide medical care for the victims. His Majesty the King's Royal Medical Unit was able to administer treatment for 800 to 1,000 patients per day.Recently, on July 25th, 2018, His Majesty the King provided relief kits and supplies to the victims of a flash flood resulting from the dam collapse in Sanam Sai District, Atapu Province, Lao People's Democratic Republic. The Thai Air Force's C-130 plane transported royal supplies to the Lao authorities for the disaster relief effort.His Majesty the King's benevolence in providing our close neighbors, Myanmar and Laos, with relief assistance during difficult times will be remembered deeply in the memories of not only the disaster victims, but will also leave an imprint on the hearts of all Thai people. His Majesty's benevolence has strengthened the good relations with Thailand's two close friends and ensures that the ties will continue to grow stronger for many years

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วัน

0: 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองมาจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับถ้าเห็นหน้าคุณครูแบบนี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าเราจะพบกันในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับวันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่เราได้พบกันนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับครูนะครับชื่อครูธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์นะครับชื่อเล่นชื่อครูเจมนะครับเวลาเราปฏิบัติกิจกรรมต่อไปก็สามารถเรียกคุณครูเจมได้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับในรายวิชานี้นะครับเป็นรายวิชาภาษาไทยซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ารายวิชาภาษาไทยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานที่เราต้องเรียนกันทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาครับอยากจะสอบถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนว่าทำไมเราจึงต้องเรียนภาษาไทยครับเราช่วยกันตอบได้เลยครับภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็นไหมครับจำเป็นอย่างไรลูกตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ต้องเอาไว้ใช้สื่อสาร

านแล้วก็เราต้องใช้อยู่ทุกวันถูกไหมครับฉะนั้นบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราเรียนภาษาไทยไปทำไมในเมื่อเราใช้กันทุกวันอยู่แล้วก็อยากจะบอกทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าภาษาไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นภาษาที่ยังจำเป็นต่อการสื่อสารเพราะปัจจุบันพบว่าด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งการสื่อสารเนี่ยเราอาจจะไปหยิบสำนวนหรือว่าบทสนทนาบางอย่างที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วเรามายึดว่าเป็นสำนวนที่ถูกต้องซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นะครับก็อยากจะฝากไว้ก่อนว่าในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าพื้นฐานภาษาเราแข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารได้ดีมากขึ้นทีนี้อย่างที่คุณครูได้พูดไปว่าพื้นฐานภาษาไทยจะแข็งแรงได้ต้องมาจากอะไรครับต้องมาจากการอ่านการดูแล้วก็การฝึกมีทักษะก็คือเรื่องของวิจารณญาณนั่นเองฉะนั้นทำไมต้องมีวิจารณญาณในการอ่านเข้าใจคำว่าวิจารณญาณไหมครับวิจารณญาณคือการพินิจดูว่าข้อความนั้นเป็นอย่างไรเช่นเอ๊ะลองดูซิว่าข้อความเนี้ยเขาต้องการจะบอกอะไรเราเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้วิจารณญาณในการจับนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าเรื่องของภาษาไทยนั้นมีความสำคัญต่อเราหรือไม่นะครับลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมเนี่ยหน่อยว่าเอ๊ะในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วยกันอภิปรายเพิ่มเติมได้เนาะสำหรับนักเรียนต้นทางก็ประมาณนี้ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรายวิชาภาษาไทยซึ่งในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยนะฮะชื่อว่านิทรรศการปลูกปัญญาแสดงว่าจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับนิทรรศการแน่นอนรู้จักนิทรรศการไหมครับเราเคยชมนิทรรศการไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับช่วยคุณครูตอบหน่อยครับว่านิทรรศการในความเข้าใจของเราคืออะไรครับเป็นงานเป็นลักษณะอะไรอีกครับเป็นงานแล้วก็เรามักจะพบเจอได้ในเทศกาลสำคัญบางอย่างใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่านิทรรศการเป็นอย่างไรเหมือนกับห้องต้นทางไหมเพราะตอนนี้ห้องต้นทางบอกว่าจะพบในเทศกาลสำคัญแล้วก็เป็นลักษณะเป็นงานบางอย่างนิทรรศการมีภาพไหมครับส่วนใหญ่จุดแรกที่เราจะมองเห็นได้คืออะไรครับภาพถ่ายหรือว่าการออกแบบสีสันต่างๆที่ทำให้ดูสะดุดตาใช่ไหมนี่คือนิทรรศการเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเราเรียนไปเนี่ยจะพบเลยว่าอ๋อนิทรรศการปลูกปัญญาเป็นแบบนี้และเรื่องนี้ไม่ใช่นิทรรศการธรรมดาด้วยเป็นนิทรรศการปลูกปัญญานั่นแปลว่าคำนี้ถ้าเราอ่านและพินิจดีๆจะพบว่านิทรรศการในการปลูกปัญญาเนี่ยมันจะต้องมาจากกระบวนการการเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิดความเข้าใจในสาระสำคัญของภาษาไทยและสร้างออกมาเป็นอะไรลูกนิทรรศการนิทรรศการไม่จำเป็นจะต้องมีความหรูหราแต่ถ้าเราเข้าใจลักษณะการจัดนิทรรศการได้นิทรรศการนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เรื่องแรกที่เราจะได้เรียนกันก็คือเรื่องของอะไรครับไม่เป็นไรอ่านสารสันปัญญาเกิดครั้งที่1นั่นเองนะครับเอ๊ะคำว่าสารสารพันนักเรียนรู้จักคำว่าสารไหมสารคืออะไรครับนี่ดีมากเลยมีเพื่อนเราบอกว่าคือสารเคมีอะไรอีกครับน่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลข้อความชนิดต่างๆใช่ไหมที่ตอบมาเนี่ยถูกต้องนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าคำว่าสารเนี่ยคืออะไรจะคิดเหมือนห้องต้นทางหรือไม่แต่จริงๆแล้วด้วยขอบเขตของรายวิชาภาษาไทยเนี่ยเราจะเพ่งไปที่เรื่องของข้อมูลชนิดต่างๆฉะนั้นสารเคมีผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเป็นลักษณะการให้ข้อมูลในเชิงวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องสารต่างๆนะครับวันนี้เรื่องอ่านสารสารพันปัญญาเกิดนะครับครั้งที่1เราจะศึกษาอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับพร้อมไหมครับต้นทางปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ1 2 3

0: หลักการอ่านบทร้อยแก้วการอ่านง่ายสุดคือการอ่านบทร้อยแก้ว2คืออ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องและ3สะท้อนประโยชน์ของการฝึกฝนตามหลักการอ่านได้ฉะนั้นจะมีคำสำคัญคือคำว่าอ่านบทร้อยแก้วตามความเข้าใจของนักเรียนต้นทางและปลายทางครับบทร้อยแก้วคืออะไรครับเอาต้นทางก่อนอ่ะต้นทางคิดว่าร้อยแก้วคืออะไรตอนนี้ต้นทางบอกว่าตัวแทนของห้องต้นทางบอกว่าเป็นเหมือนลักษณะของการใช้แต่งบทร้อยแก้วใช่ไหมครับปลายทางล่ะครับคิดว่าบทร้อยแก้วคืออะไรครับลองช่วยกันตอบนะครับจริงๆแล้วบทร้อยแก้วมีความหมายที่ให้ไว้อยู่หลากหลายแต่ว่าความหมายที่อยากจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันจำเนี่ยบทร้อยแก้วก็คือความเรียงต่างๆทุกชนิดข้อความในหนังสือเรียนใช่บทร้อยแก้วไหมใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ข้อความที่อยู่ตามสวนสาธารณะใช่บทร้อยแก้วไหมใช่เพราะอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วว่าทุกอย่างเป็นบทร้อยแก้วหมดแล้วร้อยกรองล่ะครับขออนุญาตเพิ่มเติมร้อยกรองขึ้นมาร้อยกรองต่างจากร้อยแก้วไหมเพราะเรามักจะมีคำคู่กันว่าร้อยแก้วกับร้อยกรองใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางฉะนั้นร้อยแก้วเป็นความเรียงทุกอย่างได้หมดแต่ถ้าเป็นร้อยกรองเนี่ยมันจะถูกบังคับด้วยฉันอะไรฉันทะลักษณ์นั่นเองอันนี้คือลักษณะจุดประสงค์ชั่วโมงแรกต้องค่อยๆไปก่อนนะทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้ครับหลังจากที่เราได้ทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้แล้วคุณครูมีคำถามให้พวกเรา3ข้อครับข้อที่1ครับนักเรียนอ่านหนังสือล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะตอบข้อแรกก่อนครับใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับในคำถามแรกขออนุญาตเป็นกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้เป็นตัวแทนสักคนครับต้นทางครับช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าเราอ่านหนังสือล่าสุดเมื่อไหร่ครับเราอ่านล่าสุดเมื่อไหร่นักเรียนตอบกว้างๆว่านานแล้วใช่ไหมครับปลายทางล่ะครับเราอ่านหนังสือล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่จริงๆจะอ่านนานหรืออ่านไม่นานมีค่าเท่ากันเพราะจริงๆแล้วกระบวนการอ่านทุกอย่างเนี่ยมันถูกอยู่ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราไม่ได้อ่านจากหนังสือตรงๆเราอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือแพลตฟอร์มต่างๆที่มีข้อความอยู่ในโทรศัพท์มือถือครูถามนั้นอ่ะใช่การอ่านไหม
2: ใช
0: ่แต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มองถึงเรื่องของลักษณะการอ่านบางทีเราอ่านแล้วเราก็อ่านไปเลยถูกไหมครับปลายทางก็เช่นเดียวกันคุณครูเชื่อว่าน่าจะมีลักษณะกิจวัตรประจำวันที่มีความคล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของการอ่านบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อ่านในตัวหนังสือโดยตรงฮะแต่ว่าเราได้อ่านจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับนะทีนี้ข้อที่สองครับอยากให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วยกันตอบพร้อมกันว่านักเรียนชอบอ่านหนังสือชนิดใดมากที่สุดห้องต้นทางก่อนครับชอบอะไรครับมีการ์ตูนต้นทางมีการ์ตูนและอะไรอีกนะอะไรนะครับเป็นเกี่ยวกับอะไรครับ
3: แนวอน
0: ิเมะอ๋อก็เป็นการ์ตูนเหมือนกันใช่ไหมครับมีอะไรอีกตอนนี้หลักๆเลยคือการ์ตูนและปลายทางแหละครับปลายทางน่าจะเป็นการ์ตูนเหมือนกันไหมมีนิทานมีการ์ตูนมีอะไรอีกครับมีนิยายด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ต้นทางบอกหลักๆ3ประการปลายทางล่ะครับอยากทราบเหมือนกันว่าปลายทางชอบอ่านหนังสือชนิดใดจะเป็นนิทานเหมือนกับห้องต้นทางหรือไม่จะเป็นนิยายเหมือนกับห้องต้นทางหรือไม่หรือมีหนังสือชนิดใดๆที่ปลายทางเนี่ยชอบที่จะอ่านเพิ่มเติมอ่ะก็ลองบอกให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลเนี่ยได้ชื่นใจหน่อยนะครับนะประมาณนี้นะก็เชื่อว่าหลักๆในวัยของเราม.1เนี่ยน่าจะชอบอ่านหนังสือประมาณนี้เนาะที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงเพราะมันมีสีสันด้วยใช่ไหมครับนะต่อไปครับนักเรียนเคยอ่านหนังสือแล้วเคยอ่านไม่คล่องหรือไม่อ่านไปแล้วเกิดแบบเติดติดขัดอะไรเงี้ยเคยไหม
4: เคย
0: อ่ะขอถามต้นทางครับกรณีพอเราทำพอเราอ่านไม่คล่องเราแก้ปัญหายังไงครับอ่านบ่อยๆอ่านซ้ำๆใช่ไหมครับอ่านบ่อยอ่านซ้ำมีเพิ่มเติมอีกไหมครับมีการฝึกอ่านปลายทางล่ะครับเวลาปลายทางเจอปัญหานี้คือเวลาเราอ่านปุ๊บแล้วเราพบว่าเราอ่านไม่คล่องเนี่ยเรามีวิธีการจัดการในการแก้ไขเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้ต้นทางบอกว่าเรามีการอ่านใหม่อ่านซ้ำแล้วก็ฝึกสะกดถ้าเรามีทักษะที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอ่านเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของคำถามทีนี้ครับมาถึงกิจกรรมสำคัญครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเตรียมตัวให้ดีนะครับ วอร์มร่างกายให้พร้อมครับชั่วโมงแรกเราจะมีการทด

0: สอบเล็กน้อยนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถปรับกิจกรรมให้เหมาะสมได้เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตชี้แจงเรื่องของกิจกรรมก่อนว่าวันนี้จะมีการทดสอบกิจกรรมการอ่านก็คือเรื่องของกิจกรรมทดสอบการอ่านนี้มีอะไรบ้างกติกาก็คือให้นักเรียนแต่ละคนรับผิดชอบในการอ่านย่อหน้าของตนตามเลขที่เมื่ออ่านจบทุกคนครูจะตั้งคำถามจากบทอ่านนั้นโดยจะสุ่มเรียกเพื่อตอบคำถามโดยคำถามนั้นจะไม่ได้มาจากบทอ่านที่ตนเองได้อ่านไปเอาง่ายๆครับเดี๋ยวเราต้องมีสมาธิในการอ่านเพราะสารที่คุณครูนำเอามาให้ทั้งต้นทางและปลายทางอ่านนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับช่วงวัยตอนนี้วอร์มร่างกายให้พร้อมวอร์มร่างกายให้พร้อมนะครับต้นทางปลายทางวอร์มร่างกายให้พร้อมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกิจกรรมการอ่านไปพร้อมกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งเอาละครับตอนนี้ต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาใบความรู้ก่อนใบความรู้เดี๋ยวเอาไว้หลังจากที่ทดสอบการอ่านเสร็จนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทดสอบการอ่านนะให้รู้เอาไว้ว่าวันนี้เราจะให้ความรู้ในเรื่องนี้กันก่อนอันนี้คือหน้าตาของใบงานนะครับก็คือเป็นเรื่องบทอ่านจากนิทานนะครับหน้าตาของใบงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเรียงไปก็คือเป็นใบความรู้ใบงานนะครับเป็นใบเดียวกันนะฮะเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการอ่านนะฮะตอนนี้เมื่อกี้เนี้ยเราเตรียมความพร้อมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลักการอ่านเราอ่านอย่างไรขออนุญาตให้ความรู้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าหลักการอ่านบทร้อยแก้วให้ถูกต้องเนี่ยมันมีหลักการอ่านอยู่ไม่กี่ประการเขาบอกว่า1 นะฮะจะต้องเตรียมตัวในการอ่านก่อนเราเตรียมตัวอย่างไรเราเตรียมตัวอย่างไรครับศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จริงไหมนักเรียนถ้าเราปุ๊บเราอ่านเลยอะโอกาสพลาดมีไหมมีฉะนั้นสิ่งแรกที่เราได้สารมาคือทำไมครับเราต้องศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจและเขาบอกเลยนะอย่างถ่องแท้ก่อนเพราะการไม่ศึกษาอย่างถ่องแท้บางครั้งทำไมมันเกิดการพลาดได้ไหมพลาดได้นะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องศึกษาเนื้อหาอย่างถ่องแท้ก่อน2ครับสิ่งสำคัญเลยครับคำสำคัญคือตรวจสอบคำศัพท์ยากหรือคำที่มีการผันวรรณยุกต์ทำไมวรรณยุกต์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะอะไรครับถ้าเกิดว่าเราผันวรรณยุกต์ผิดความในประโยคเปลี่ยนไหม
1: เปล
0: ี
1: ่ยน
0: ปลายทางครับถ้าเราผันวรรณยุกต์ผิดความเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนนะครับต่อไปครับการตรวจสอบคำศัพท์ยากเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบางครั้งคำศัพท์ยากกรณีถ้าเราไปเจอเอกสารที่เป็นเอกสารที่มีอายุยาวนานเช่นคำจากประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอ่านผิดได้ฉะนั้นเราต้องเช็คให้ดีนะฮะสำรวจให้ดีต่อไปครับพิจารณาประเภทของเรื่องราวเพื่อเตรียมน้ำเสียงและท่าทางให้เหมาะสมคุณครูอยากให้พวกเราดูตรงนี้ครับน้ำเสียงและท่าทางให้เหมาะสมมีความสำคัญอย่างไรครับน้ำเสียงสำคัญกับการอ่านไหม
2: สำคัญ
0: ยังไงครับถ้าเราใช้น้ำเสียงไม่เป็นการอ่านในวันนั้นเนี่ยมันทำให้น่าฟังไหมไม่น่าฟังท่าทางเนี่ยถ้าเราขึงขังตลอดเวลาเนี่ยคนชอบเราไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางก็คิดเหมือนกันคุณครูคิดอย่างนั้นว่าถ้าเราเตรียมน้ำเสียงไม่ดีเช่นเราหูเสียงดังตลอดเลยเนี่ยคิดว่าเกิดการเรียนรู้ในวันนั้นไหมครับไม่ครับคืออาจจะเกิดการเรียนรู้ก็ได้แต่ว่าน้อยใช่ไหมครับอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะแรกก็คือเรื่องของการเตรียมตัวก่อนอ่านนะสรุปอีกครั้งหนึ่งศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจตรวจสอบคำศัพท์ยากแล้วก็ดูเรื่องของการผ่านวรรณยุกต์แล้วก็พิจารณาเรื่องราวรวมถึงน้ำเสียงแล้วก็ท่าทางต้องเหมาะสมต่อไปครับฝึกอ่านล่วงหน้าเพื่อจับจังหวะและความคล่องแคล่วจับจังหวะสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าจะทำให้ตัวสารนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันและทำให้เกิดอะไรครับความต่อเนื่องของตัวความนั้นด้วยนะประมาณนี้นะต่อไปครับอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะครับอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเราทำอย่างไรครับ1ครับออกเสียงคำให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธีอ่ะข้อต่อไปช่วยคุณครูอ่านหน่อยลูก
1: เน้นเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง
0: เน้นเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องทั้งต้นทางและปลายทางช่วยครูในข้อ3ด้วยครับ
1: แบ่งวรรคตอนให้เหมาะสม
0: วรรคตอนต้องเหมาะสมแล้วก็อะไรครับ

0: สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการอ่านออกเสียงถ้าเราตะเบงมากเกินไปน่าฟังไหมครับไม่น่าฟังเลยแล้วมันจะทำให้การรับรู้การเรียนรู้เรื่องสารเราเนี่ยมันน้อยถอยลงนะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่คุณครูบอกไปครับว่าเน้นเรื่องเสียงวรรณยุกต์เนี่ยต้องถูกต้องเพราะว่าบางครั้งการผันเสียงถ้าเราผันเสียงผิดความที่สื่อออกมานั้นก็ผิดตามไปด้วยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฉะนั้นในเรื่องของพื้นฐานในการผันเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากทำไมถึงต้องเน้นเรื่องการผันเสียงว่าในเรื่องของหลักภาษาในระดับตอนต้นก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของฐานเสียงให้ชัดเจนก่อนเรื่องของการผันวรรณยุกต์ก็ต้องชัดเจนก่อนจะทำให้เราเนี่ยออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับอันนี้เข้าใจนะฮะสรุปอีกครั้งนึงนะฮะการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องคือเราต้องเปล่งให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักเน้นเสียงวรรณยุกต์แล้วก็แบ่งวรรคตอนรู้จักการแบ่งวรรคตอนแล้วใช่มั้ยครับนะแบ่งวรรคตอนคือแบ่งความให้เหมาะสมต่อไปอ่านเสียงดังพอประมาณไม่ตะโกนหรือเบาจนเกินไปก็คือให้อยู่ในระดับที่พอดีนั่นเองนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะอันนี้คือประเด็นที่2เรื่องของการออกเสียงให้เหมาะสมครับต่อมานะครับอ่านโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมต้นทางและปลายทางชุนครูบอกนะครับข้อแรกเป็นยังไงครับต่อไปครับ
1: เน้นเสียงคำสำคัญ
0: เน้นเสียงคำสำคัญต่อมาครับ
1: ใช้เสียงสูงต่ำเพื่อสร้างความน่าสนใจ
0: และต่อไปครับ
1: อยู่ท่าหายใจตามจังหวะ
0: ในประการที่อยู่ในข้อ3นี้เป็นเรื่องของการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำเสียงอย่างที่คุณครูได้พูดไปตอนต้นว่าน้ำเสียงนั้นถ้ากรณีนักเรียนจะต้องใช้น้ำเสียงเนี่ยถ้าเราใช้ไม่เป็นความที่สื่อออกมาก็ไม่น่าสนใจและครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางต้องเคยผ่านการฟังคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อุปการะเราเนี่ยเล่านิทานสังเกตไหมครับว่าคนที่เล่านิทานแล้วน่าสนใจเนี่ยอาจจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังไม่รู้นะฮะถ้าเราเคยฟังปุ๊บจะรู้ว่านิทานเนี่ยทันใดนั้นทำไมจะรู้สึกทำไมครับรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อในวันหนึ่งณดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับน้ำเสียงต่างกันไหมครับหญิงสาวคนนั้นจ้องมองด้วยตาที่ถมึงถึงฉะนั้นนอกจากเรื่องของการใช้น้ำเสียงการเข้าใจศัพท์นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยบางครั้งถ้าเราฟังนิทานบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีความได้เปรียบตรงนี้นะสรุปแล้วเรื่องของการอ่านโดยใช้น้ำเสียงเนี่ยหลักๆ ก็คือมีการปรับน้ำเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธเราทำเสียงน่ารักได้ไหมเราโกรธเธอแล้วนะได้ไหมก็อาจจะยังไม่มีความเหมาะสมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเน้นเสียงสำคัญอย่างที่คุณครูบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะให้ผู้ฟังสะดุดฟังคำใดให้เน้นคำนั้นให้หนักแต่เราจะไม่เน้นแบบตะโกนเราต้องมีระยะที่พอดีในการอ่านจะทำให้การอ่านนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับต้นทางครับเคยฟังนิทานไหมครับแล้วต้นทางเคยได้ยินลักษณะการใช้เสียงสูงต่ำแบบนี้ไหมครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะเป็นนิทานใช่ไหมครับแล้วนอกจากนิทานมีอันอื่นอีกไหมครับอยากรู้จังเลยมีไหมครับจริงๆสิ่งที่ใกล้ตัวเราเวลาเราดูการ์ตูนไงเวลาเราดูการ์ตูนไงการ์ตูนบางเรื่องมาจากต่างประเทศและถูกนำมาแปลโดยนักพากย์คนไทยนักพากย์คนไทยก็เอาหลักเหล่านี้แหละครับไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมเช่นการ์ตูนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีตัวละครตอนนั้นที่แบบเป็นตัวละครที่ดูตลกขบขันก็จะมีน้ำเสียงออกไปทางหนักเบาต่างกันเพื่อให้เกิดครูใช้คำว่าอรรถรสในความบันเทิงในความสนุกนะทั้งต้นทางและปลายทางซึ่งครูเชื่อว่าเราเนี่ยต้องเคยผ่านประสบการณ์ในการดูการ์ตูนเหล่านี้หรือว่าเคยฟังนิทานเหล่านี้มาแล้วนะครับหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้คือการปรับน้ำเสียงให้เหมาะสมเน้นเสียงสำคัญใช้เสียงสูงต่ำเพื่อสร้างความน่าสนใจแล้วก็ต้องมีการหยุดพักหายใจตามจังหวะสิ่งนี้มองเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วทำไมครับสำคัญมากการอ่านแบบต่อเนื่องบ่อยๆแล้วถ้าเราควบคุมลมหายใจไม่เป็นเนี่ยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะฮะจะทำให้เราเกิดเหนื่อยพอเหนื่อย

0: ทำไมครับเราล้าไหมพอล้าแล้วไปไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการหอบทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันมีเหมือนกับความสั่นเครืออยู่ในลำคอและทำให้ผู้ฟังรู้ได้เลยว่าคนคนนี้ทำไมครับมีอาการหอบเหนื่อยทำให้การพูดเนี่ยอาจจะสะดุดได้นะต้นทางและปลายทางนะครับเราต้องมีทักษะการพูดที่ไม่รีบพูดจนเกินไปนะประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของอ่านโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมนะครับต่อไปครับสื่อเรื่องที่4นะครับสื่ออารมณ์และความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างการสื่ออารมณ์และความรู้สึกคือเรื่องแรกคืออะไรครับ
1: แสดง
0: สีหน้าแสดงสีหน้าท่าทางและภาษากายให้สอดคล้องกับเนื้อหาต่อไปครับ
1: ใช้สายตาจ้องมองผู้ฟัง
0: สายตาจ้องมองผู้ฟังอะไรอีกครับ
1: แสดงอารมณ์ความรู้สึก
0: ผ่านน้ำเสียงอ่ะคุณครูขออนุญาตให้ความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องการสื่ออารมณ์ก็จะคล้ายๆในประเด็นที่ผ่านมาแต่ว่าเขาบอกว่าแสดงสีหน้าท่าทางและภาษากายขออนุญาตยืนตรงกลางก่อนนะฮะภาษากายเนี่ยมันก็คือภาษาที่เราใช้มือใช้เท้าและใช้ร่างกายเนี่ยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมบางครั้งกรณีถ้านักเรียนต้องไปทำหน้าที่ในการเล่าหรือว่าจะต้องแสดงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรื่องของการแสดงสีหน้าท่าทางและภาษากายกรณีถ้าเราไม่มีสื่อให้ดูแต่เราต้องใช้ตัวเราเนี่ยเป็นสารในการสื่อผ่านเราต้องแสดงสีหน้าท่าทางได้เช่นวันหนึ่งณชายป่าแห่งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวใหญ่เห็นไหมคำว่าตัวใหญ่คุณครูเจมเน้นเพื่อให้ทราบว่าลักษณะของสุนัขตัวนี้เป็นยังไงครับตัวใหญ่นี้เป็นต้นแล้วก็ภาษากายเช่นการใช้มือการใช้เท้าการเดินไปเดินมาเพื่อเป็นการกำหนดผู้คนไม่ให้เบื่อเรานะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายืนแช่อย่างเงี้ยเป็น10นาที30นาทีนักเรียนคิดว่ามันน่าเบื่อไหมครับปลายทางคิดว่าน่าเบื่อไหมครับกรณีถ้าเราต้องไปดูใครคนใดคนหนึ่งแล้วเรายืนแช่อยู่แบบนี้30นาทีไม่ไปไหนเลยต่อจะให้เรื่องนั้นมีความน่าสนใจมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดยืนแช่แบบนี้เบื่อไหมครับเบื่อฉะนั้นในการพูดเนี่ยต้องมีการอะไรครับเปิดบทสนทนาที่ดูแล้วน่าฟังแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังที่มาฟังเราด้วยเช่นเราอาจจะถามกลุ่มนี้เราอาจจะถามตรงนี้นู่นนี่นั่นแบบนี้เป็นต้นนะครับสายตาจ้องมองผู้ฟังครูจ้องแบบนี้เลยไหมการจ้องแบบนี้นะครับจะทำให้ผู้ที่สั่งเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดคุณครูอยากจะฝากเทคนิคในเรื่องของการอ่านหรือว่าการมองในการจ้องเนี่ยคือเราจะไม่จ้องคนใดคนหนึ่งตลอดแต่เราใช้เป็นวิธีการมองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูก็จะมองไปเรื่อยเพื่อเป็นการสำรวจผู้ฟังว่าโอเคเขาเข้าใจเราหรือเปล่านะฮะประมาณนี้แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านน้ำเสียงก็อย่างที่คุณครูได้พูดไปแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของการสื่ออารมณ์และความรู้สึกนะสรุปอีกครั้งหนึ่งครับคือเรื่องของการแสดงสีหน้าท่าทางการใช้สายตาจ้องมองผู้ฟังแต่ว่าจะต้องไม่ใช้สายตาจ้องจนทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้สึกอึดอัดอันนี้เห็นเป็นจริงตามนี้ไหมครับกรณีถ้าเราถูกจ้องนานๆเนี่ยกูจ้องแบบเนี้ยนานๆแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงครับรู้สึกชอบไหมครับเราจะเกิดความรู้สึกอึดอัดนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรื่องที่5เป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับคือทำไมครับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออ่ะฝึกสม่ำเสมอเราทำยังไงครับฝึกอ่านบ่อยๆต่อไปครับ
1: ฟังเสียงอ่านจากผู้เชี่ยวชาญ
0: ต่อไปครับ
1: บันทึกเสียงตัวเองเพื่อฟังและแก้ไขข้อบกพร่อง
0: ก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมนะฮะข้อ5ครับฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นทักษะที่ควรกระทำเพราะว่าถ้าเราฝึกอ่านบ่อยๆเราจะเห็นข้อบกพร่องและข้อพัฒนาของเรานะครับการฝึกอ่านในที่นี้คือฝึกอ่านบ่อยๆทบทวนบ่อยๆเช่นคำไหนที่เราอ่านยากเนี่ยเราก็ฝึกบ่อยๆนะฝึกอ่านจากผู้เชี่ยวชาญในที่นี้อาจจะเป็นอะไรครับอาจจะฟังจากนักข่าวได้ไหมได้ฝึกกับคุณครูได้ไหมจริงๆคนใกล้ตัวเราเช่นคนที่อยู่บ้านเราคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะฝึกกับเพื่อนก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาสักหน่อยคือเรื่องของการบันทึกเสียงตัวเองเพื่อฟังและแก้ไขข้อบกพร่องบางครั้งเราพูดเนี่ยเราเข้าใจว่าเราทำได้แต่พอเวลาเราบันทึกเสียงเนี่ยเสียงที่มันถูกบันทึกออกมามันคือการบันทึกตามความเป็นจริงของเราในขณะนั้นว่าการพูดของเรามีระดับเสียงอย่างไรห้องนี้ทั้งต้นทางและปลายทางครับเคยบันทึกเสียงกัน

0: ไหมครับบางมีทั้งเคยแล้วก็ไม่เคยนะครับฉะนั้นในเรื่องของบันทึกเสียงเนี่ยในปัจจุบันแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกเสียงเราก็สามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันเนี้ยให้เป็นประโยชน์ได้แต่ว่าย้ำว่าเราจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันเนี้ยในทางที่ผิดเพราะว่าการไปบันทึกบางครั้งมันก็จะเป็นเรื่องของการละเมิดด้วยถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องเนี้ยไปใช้ในเชิงที่ผิดอันนี้เข้าใจไหมครับนะครับฉะนั้นการบันทึกเนี่ยเราบันทึกเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็คือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะทั้งต้นทางและปลายทางอันนี้คุณครูฝากไว้นะครับทีนี้ครับเราได้ทราบหลักการอ่านบทร้อยแก้ไปแล้วฉะนั้นสำคัญไหมหลักการอ่านเนี่ยดูเหมือนจะไม่สำคัญจริงๆแล้วสำคัญไหมฉะนั้นบทร้อยแก้ที่คุณครูพูดเนี่ยคือมันเริ่มตั้งแต่ขั้นการเตรียมตัวการให้น้ำเสียงการสื่ออารมณ์แล้วก็การฝึกทบทวนอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับเอาละฮะอย่างที่คุณครูได้บอกกติกาไปว่าวันนี้เราจะมาลงมือทำจดจำได้ก็คือเราจะเริ่มทำกิจกรรมครับให้นักเรียนฝึกอ่านบทที่กำหนดให้แล้วเตรียมตัวอ่านตามลำดับที่ตนได้เป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสัก30วินาทีดีไหมในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับวันนี้ครับเราจะไปท่องโลกของการอ่านในวันนี้กันอย่างที่ผมได้บอกในช่วงต้นก่อนที่จะอธิบายเรื่องของการอ่านบทร้อยแก้ไปว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมให้ทำนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับผมก็ขออนุญาตย้ำไปถึงนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูที่กำกับดูแลอยู่ห้องปลายทางนะครับว่าถ้าจำนวนคนไม่เท่ากับห้องต้นทางเนี่ยท่านสามารถปรับจูนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมตามบริบทของที่ที่ท่านอยู่ได้นะครับวันนี้เราจะมีนิทานเรื่องกระต่ายแสงจันทร์ซึ่งขอขอบพระคุณคุณนำบุญนะฮะที่เป็นคนอนุเคราะห์นิทานเรื่องนี้ซึ่งเป็นนิทานที่สอนใจได้ดีอย่างยิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เวลา30วินาทีในการเตรียมความพร้อมนะอ่ะให้ในกลุ่มตกลงตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนี้ได้หมายเลขใดบ้างนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ากลุ่มที่1ใช่ไหมครับกลุ่มที่2อยู่ไหนครับ3ครับ4ครับ5ครับและ6ครับก็จะขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1ไปจนถึงกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วก็จะเริ่มกันนะครับขออนุญาตเปิดหมายเลขแรกรอไว้เลยนะฮะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะครับเตรียมอุปกรณ์ในการพูดไว้ได้เลยนะครับเราจะเริ่มแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้ครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับขออนุญาตสำรวจความพร้อมก่อนที่เราจะไปท่องโลกการอ่านพร้อมนะฮะอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทั้งต้นทางและปลายทางครับขออีกครั้งนะครับต้นทางและปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้งอ่ะขอเสียงเฮ้หน่อย1 2 3เฮ้โอ้ยังเฮ้ไม่ค่อยดัง1 2 3เอาละครับขออนุญาตพาไปสู่กิจกรรมการท่องโลกการอ่านโดยเรียงลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6ณบัดนี้ครับพร้อมไหมฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนับ5 4 3 2เชิญครับ
1: ในคืน1หนาวเหน็บยังมีตำนานหนึ่งที่ซ่อนความลึกไว้ซึ่งความน่าค้นหาและมีเรื่องราวให้ติดตามดังนี้
2: ในตำนานเก่าแก่ของชาวกระต่ายมีเรื่องเล่าถึงกระต่ายแสงจันทร์ผู้คอยปกป้องและช่วยเหลือกระต่ายน้อยทั้งหลายให้พ้นจากอันตรายต่างๆเด็กๆชาวกระต่ายต่างมีกระต่ายแสงจันทร์เป็นพระเอกในดวงใจด้วยกันทั้งนั้นกระต่ายตัวน้อยๆทั้งหลายมักจะฟุ้งฝันอยากเป็นกระต่ายแสงจันทร์ในวันที่พวกเขาโตขึ้น
3: เจ้าแม่ขาวเป็นกระต่ายน้อยอีกตัวหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์ปู่ของแม่ขาวเคยเล่าให้แม่ขาวฟังว่าดวงจันทร์จะมอบพลังให้กระต่ายผู้กล้าหาญ
4: เพื่อให้กระต่ายตัวนั้นใช้พลังแห่งแสงจันทร์ต่อสู้กับเหล่าร้ายในยามที่เกิดเหตุคับขันแม่ขาวตั้งใจที่จะเป็นกระต่ายแสงจันทร์ให้จงได้ด้วยเหตุนี้เมฆขาวจึงปฏิญาณกับตนเองว่าเขาจะต้องเป็นกระต่ายที่กล้าหาญให้ ดวงจันทร์

0: มอบพลังวิเศษให้แก่เขา
1: เพื่อนๆของเมฆขาวมักจะหัวเราะเยาะเมื่อได้ยินเมฆขาวพูดถึงความใฝ่ฝันที่เขาอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์จริงอยู่ที่เด็กๆชาวกระต่ายต่างใฝ่ฝันอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์ด้วยกันทั้งนั้น
2: กระต่ายตัวเล็กๆที่ไม่น่าจะมีเรี่ยวแรงพอจะไปปกป้องใครได้ความใฝ่ฝันของเมฆขาวที่อยากจะเป็นวีรบุรุษผู้พิทักษ์จึงกลายเป็นเรื่องตลกขบขันในสายตาของกระต่ายน้อยตัวอื่น
3: ๆแม้เมฆขาวจะถูกเพื่อนๆหัวเราะเยาะอยู่เป็นประจำแต่เมฆขาวก็ไม่เคยเสียกำลังใจหรือเลิกล้มความตั้งใจของเขาเลยแม้สักครั้งเดียว
4: เย็นวันหนึ่งในขณะที่เมฆขาวออกไปหากิ่งไม้ในป่าเพื่อนำมาก่อไฟไล่ความหนาวมีหมาป่าที่หิวโหยฝูงหนึ่งบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านกระต่ายและจักการจับกระต่ายทุกๆตัวมารวมกันไว้ในกระโจมขนาดใหญ่กลางหมู่บ้าน
5: พวกหมาป่าตั้งใจจะบังคับให้กระต่ายทั้งหมดเดินทางไปกับพวกมันในตอนเช้าโดยพวกมันวางแผนที่จะขับขังกระต่ายทั้งฝูงเอาไว้ในถ้ำเพื่อสำรองเป็นอาหารสำรองสำหรับฤดูหนาว
1: เมื่อชาวกระต่ายทุกหมาป่าจับมาขังเอาไว้ในกระโจมแต่กระต่ายเหล่านั้นกระต่ายไหลตัวกลัวจนน้ำตาไหลพอรู้ซึ้งถึงชะตากรรมที่พวกมันกำลังอยู
6: ่คุณปู่ของแม่ข่าวเห็นเด็กๆชาวกระต่ายตื่นกลัวจนเนื้อตัวสั่นดังนั้นคุณปู่จึงตัดสินใจเล่าตำนานกระต่ายแสงจันทร์เพื่อปลอบให้กระต่ายน้อยทั้งหลายค่อยคลายความกังวลลงไปบ้าง
7: พวกหมาป่าทั้งฝูงที่นั่งเฝ้าอยู่ในกระโจมไม่พอใจที่คุณปู่เล่าเรื่องกระต่ายแสงจันทร์ให้เด็กๆชาวกระต่ายฟังพวกมันพากันเดินตรงมาหาคุณปู่
1: และสั่งให้คุณปู่สงบปากสงบคำก่อนที่พวกมันจะอดใจไม่ไหวคุณปู่จำต้องหยุดเล่าเรื่องตามคำขู่ของฝูงหมาป่า
8: แต่ในขณะเดียวกันคุณปู่ก็สังเกตเห็นสีหน้าของเหล่าหมาป่าที่ดูซีดเผือกอย่างประหลาดใจซึ่งในตอนนั้นคุณปู่กระต่ายไม่รู้เลยว่าตำนานเรื่องกระต่ายแสงจันทร์ที่ชาวกระต่ายชื่นชมกันนักหนากับเป็นตำนานสยองขวัญที่ชาวหมาป่าผวาหวาดผวาและไม่อยากให้พูดถึงเป็นที่สุด
1: ตกดึกเมฆขาวแบกกิ่งไม้หอบใหญ่ตรงกลับมาที่หมู่บ้านของเขาคืนนั้นพระจันทร์สีน้ำเงินฉายแสงสว่างจ้าเมฆขาวรู้สึกแปลกใจที่บ้านเรือนของชาวกระต่ายดับไฟมืดกันไปหมดเขามองกระโจมสีขาวขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านที่มีแสงเทียนวอร์มแวมอยู่เรือง
9: ๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมฆขาวเงี่ยหูฟังเสียงที่ล่องลอยมาจากกระโจมเขาได้ยินเสียงกระต่ายไล่ไวไล่เรียกกับเขากำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความกลัวเมฆขาวพยายามตั้งสติ
10: และในขณะนั้นเองกลิ่นของสัตว์ร้ายที่ไม่น่าพิสมัยก็ลอยตามสายลมมากระทบกับจมูกของเขาเมฆขาวขนลุกสู้เขารู้ในทันทีว่าเหตุร้ายครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นกับชาวกระต่ายเขาเข้าให้เสียทีแล้ว
11: เมฆขาวมีทางเลือกอยู่สองทางคือการหนีเอาตัวรอดหรือหาทางช่วยชาวกระต่ายให้พ้นภัยเมฆขาวตัวสั่นเท้าด้วยความกลัว
1: กระต่ายตัวเล็กๆอย่างเขาจะเอาอะไรไปสู้กับฝูงหมาป่าที่โหดเหี้ยมได้เมฆขาวคิดหนักฉับพลันถ้อยคำที่คุณปู่เคยบอกเล่าก็แว่วเข้ามาในห่วงคำหนึ่งของเจ้ากระต่ายตัวน้อยดวงจันทร์จะมอบพลังให้แก่กระต่ายผู้กล้าหาญเพื่อให้กระต่ายตัวนั้นใช้พลังแห่งแสงจันทร์ต่อสู้กับเหล่าร้ายในยามที่เกิดเหตุคับขัน
12: เมฆขาวเงยหน้ามองพระจันทร์ด้วยแววตาที่มุ่งมั่นไม่มีใครอีกแล้วที่จะช่วยชาวกระต

0: ายให้รอดพ้นจากข้อกรรมในครั้งนี้ได้นอกจากเขาแม่ข่าวอธิษฐานขอพลังจากดวงจันทร์และหลังจากนั้นที่ข่าวนิ่งจ้องมองดวงจันทร์อยู่พักใหญ่ในที่สุด
1: เมฆขาวก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเดินตรงไปยังเนินดินเตี้ยๆที่อยู่ระหว่างกระโจมกับแสงจันทร์
2: จากนั้นเขาก็ชูกิ่งไม้แห้งที่เก็บขึ้นมาใช้ทำฟืนขึ้นเหนือศีรษะแล้วโบกมันไปมากลางอากาศพร้อมๆกับส่งเสียงกู่ร้องขับไล่ฝูงหมาป่าอย่างบ้าคลั่ง
3: ฝูงหมาป่าแล้วและชาวกระต่ายทั้งหมดตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงร้องคำรามขับไล่ที่ดังฝ่าความเงียบสงัดในคืนนั้นและทันที่เหล่าหมาป่ามองไปยังผนังผ้าใบสีขาวของกระโจม
4: พวกมันต้องตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อเห็นเงาของกระต่ายในตำนานที่มุ่งหมายจะขยับพวกมันในสิ้นซากด้วยกรงลิฟในอุ้งมือขนาดมหึมา
5: แน่นอนฝูงหมาป่าแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางในชั่วเวลาเพียงพริบตาเดียวส่วนชาวกระต่ายทั้งหลายที่ตั้งสติได้ก็เริ่มหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติและพากันส่งเสียงร้องเรียกวีรบุรุษที่พวกเขาศรัทธาให้เข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา
6: เจ้าแม่ขาวค่อยๆเดินตรงไปยังกระโจมตามเสียงเรียกร้องและทันทีที่แม่ขาวมุดเข้าไปในกระโจมเงาของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็กลับกลายเป็นเจ้ากระต่ายตัวเล็ก
7: ๆที่ถือกิ่งไม้แห้งเอาไว้ในมือทั้งสองข้างกระต่ายทุกตัวตะลึงงันต่อภาพที่ปรากฏตรงหน้านี่คือกระต่ายแสงจันทร์ตัวจริงที่ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ในคราวคับขัน
8: กระต่ายทั้งหลายพากันยิ้มและยอมรับในความกล้าหาญของกระต่ายน้อยที่มีชื่อว่าเจ้าเมฆขาวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
9: นับจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของกระต่ายแสงจันทร์ตัวน้อยก็ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันจนถึงชั่วลูกชั่วหลานและในที่สุดมันก็ได้รับการบันทึกเป็นนิทานที่เด็กๆกำลังอ่านกันอยู่ในขณะนี้
10: เอาละครับตอนนี้ครบทั้งหมด30หมายเลขแล้วครับทั้งต้นทางและปลายทางครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอ้โหถือว่าวันนี้เป็นชั่วโมงแรกนักเรียนสามารถทำได้ดีเกินความคาดหมายที่คุณครูได้ตั้งไว้ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับไปในเรื่องของคำถามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณครูมีความชื่นชมทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยพบว่านักเรียนสามารถอ่านได้เราเข้าใจสารเราเข้าใจความแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของบางครั้งการอ่านคำควบกล้ำต้องอ่านให้ชัดเจนใช่ไหมครับเมื่อกี้เราจะสังเกตว่ามีเพื่อนบางคนเนี่ยอ่านความเกินด้วยไม่อ่านความที่ปรากฏอยู่ในอะไรครับข้อความที่ขึ้นเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็บางคนอาจจะมีการอ่านติดขัดบ้างแต่อันนี้เป็นเรื่องเลวร้ายไหมไม่เป็นเรื่องผิดไหมครับไม่ผิดเพราะว่าวันนี้เราฝึกทักษะการอ่านก็คือกว่าเราจะอ่านคล่องอ่านเก่งได้ต้องมาจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับคุณครูก็เชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้เห็นความแข็งแกร่งของเจ้าเมฆขาวซึ่งถือว่าเป็นวีรบุรุษของพวกเราเราอยากเป็นแบบเจ้าเมฆขาวไหมครับอยากเป็นไหมเราจริงๆแล้วคำว่าวีรบุรุษเนี่ยอาจจะไม่ต้องอยู่ข้างหน้าตลอดก็ได้บางครั้งการทำงานคือการเอาชนะใจตนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษของตนเองได้เช่นเดียวกันนะวันนี้เจ้าเมฆขาวได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทำไมครับแม้จะตัวเล็กแต่ใจเล็กตามไหมไม่เล็กเลยนะครับประมาณนี้ครับที่นี้ครับคุณครูมีคำถามทั้งต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวต้นทางช่วยคุณครูตอบหน่อยว่ากระต่ายที่ปรารถนาอยากเป็นวีรบุรุษมีชื่อว่าอะไรครับเมฆขาวปลายทางครับชื่ออะไรครับน่าจะเป็นชื่อเดียวกันคือเมฆขาวนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับเมฆขาวปฏิญาณสิ่งใดเอาไว้ว่าอยากจะเป็นสิ่งนั้นครับอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเพราะว่านอกจากนักเรียนจะร่วมกันอ่านแล้วนักเรียนยังได้มีการศึกษาเนื้อหาของตัวเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึง จบเรื่องตรงนี้ชื่นชมมากคุณครูก็เชื่อว่าปลายทางน่าจะอ่านไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับเมฆขาวอธิษฐานขอพลังจากใครครับจากดวงจันทร์เพราะในเรื่องนั้นเมฆขาวต้องการที่จะกอบกู้ใช่ไหมครับกอบกู้อะไรครับกอบกู้อะไรเอ่ยไปกอบกู้ชุมชนกอบกู้บ้านตรงนั้นให้กลับมาเป็นปกติสุขเพราะว่าถูกละลานจากใครถูกละลานจากฝูงหมาป่านั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่แต่งเรื่องนี้คือคุณนำบุญไปอย่างสูงนะครับที่ได้ทำให้เราเนี่ยได้มีเรื่องดีๆเอาไว้ได้ให้ศึกษานะครับอันนี้ก็สามารถตอบได้ว่าเมฆขาวนั้นไปอธิษฐานขอพลังจากดวงจันทร์ต่อไปครับในช่วงแรกเมื่อเพื่อนกระต่ายได้ยินคำพูดของเมฆขาวนะฮะปฏิกิริยาของคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรครับหัวล้อทำไมมันหัวล้อย้อและอะไรอีกครับบอกว่าอะไรถูกครับนอกจากหัวล้อย้อแล้วยังบอกว่ามันยังทำไม่ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายทำได้ไหมฮะก็ทำได้จริงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความเข้มแข็งแล้วเป็นความกล้าหาญเรื่องนี้สอนอะไรเราครับต้นทางเขาสอนอะไรเราครับการไม่ควรที่จะดูถูกผู้อื่นเอาปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนหน่อยฮะเก่งมากอะไรอีกลูกนอกจากเรื่องการไม่ดูถูกแล้วความกล้าหาญแต่ต้องกล้าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเพราะในปัจจุบันพบว่ามีคนอีกเป็นจำนวนมากกล้าในสิ่งที่ผิดฉะนั้นการเดินทางสู่อวิชชาหรือสิ่งที่ผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไขว้เขวจากชีวิตได้ฉะนั้นเราต้องมีวิจารณญาณก่อนว่าอะไรดีไม่ดีฉะนั้นพื้นฐานเราเนี่ยก็มาจากการอ่านเช่นเดียวกันนะครับอ่ะผลจากการกระทำของเมฆขาวในครั้งนี้เมฆขาวได้อะไรตอบแทนครับได้รับการยอมรับจากใครจากฝูงกระต่ายทั่วไปว่าเป็นยอดแห่งวีรบุรุษอ่ะปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนต้นทางทำได้ดีมากนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราได้อ่านแล้วเนี่ยคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆวันนี้ไปว่าการกระทำของเมฆขาวเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพแต่เขาทำเพื่อเป็นการกอบกู้นั่นมาจากใจบริสุทธิ์ของเมฆขาวนั่นเองนะน่าชื่นชมไหมครับนะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับมาถึงช่วงท้ายแล้วหลังจากที่เราได้ขยับร่างกายเราได้มีการอ่านตามกลุ่มเนี่ยนักเรียนคิดว่าความสำคัญของการอ่านที่ดีและถูกต้องมีผลดีอย่างไรลูกช่วยครูสรุปหน่อยหนึ่งการอ่านที่ดีเป็นยังไงลูกเราต้องเป็นยังไงอ่านให้คล่องแคล่วต้องมีการฝึกทบทวนบทอ่านบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็พอเรามีการฝึกทบทวนเนี่ยจะทำให้กระบวนการอ่านนั้นเกิดความราบรื่นและเราก็เกิดความมั่นใจอันนี้จริงไหมถ้าเราอ่านถูกต้องชัดเจนเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจและอ่านได้เต็มน้ำเสียงไม่กระท่อนกระแท่นอันนี้จริงไหมลูกนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ครับเราได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการในชั่วโมงนี้สิ่งใดครับทักษะการอ่านแล้วก็จริงๆต้องมีสมาธิด้วยแล้วก็การสื่อสารอันนี้จริงไหมเพราะว่ามันต้องมีการอ่านข้ามกลุ่มข้ามกลุ่มข้ามกลุ่มกันไปฉะนั้นถ้าเราไม่มีสมาธิกิจกรรมวันนี้สำเร็จไหมครับไม่สำเร็จเลยเก่งมากนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ทีนี้มาถึงช่วงท้ายครับเป็นช่วงที่คุณครูเนี่ยอยากจะเอามาฝากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วงคำไหนใช้ถูกนะครับวันนี้คุณครูมีคำหนึ่งมาให้ดูครับเอาละสิเคยรับประทานไหมครับปลายทางคือทานคำที่อยู่ในภาพไหมครับเรารับประทานกันบ่อยแต่หารู้ไม่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะยังใช้ไม่ถูกต้องคำนี้อ่านว่าอะไรครับต้นทางและปลายทางต้นทางบอกว่าบลูเบอร์รี่ปลายทางคิดว่าคำไหนครับคิดว่าน่าจะตอบเหมือนกันก็คือบลูเบอร์รี่แล้วบลูเบอร์รี่ที่อยู่ฝั่งสีเขียวหรือฝั่งสีม่วงล่ะที่จะถูกต้องขออนุญาตเรียกเป็นฝั่งที่1หรือฝั่งที่2 1หรือ2ถูกต้องใครคิดว่าเป็นฝั่งนี้ยกมือขึ้นครับโอ้ไม่มีเลยนะครับตอนนี้ห้องต้นทางเชื่อว่าบลูเบอร์คำนี้บลูเบอร์รี่อย่างเงี้ยเป็นคำที่ผิดที่ถูกต้องคือสีม่วงใครคิดว่าคำนี้ถูกยกมือขึ้นครับต้นทางเชื่อหมดเลยฮะว่าเป็นคำนี้คำที่ถูกต้องก็คือ1หรือ2ดี
11: 2
10: คำตอบที่ถูกต้องคือคำนี้ครับ งงใช่ไหมครับว่าทำไมเราไม่พูดว่าบูเบ

อร์รี่จริงๆแล้วตามสมัยนิยมเนี่ยนะฮะคำนี้เนี่ยอ่านว่าบูเบอรี่แต่ถ้าเราอ่านตามหลักการถอดศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานแล้วเนี่ยคำนี้อ่านว่าบรูเบอร์รีฉะนั้นเวลาเราเขียนลงไปในกระดาษหรือสื่อใดให้เราเขียนว่าบรูเบอร์รีแต่เขาอนุโลมในการใช้ปัจจุบันว่าจะพูดว่าบรูเบอร์รีก็ได้แต่ณวันนี้ที่เราได้มีการจัดการเรียนการสอนในวันนี้คำนี้เขียนบูเบอรี่อ่านบูเบอรี่แต่ถ้าเราจะอ่านตามสมัยนิยมเราจะอ่านว่าบลูเบอร์รี่ก็ได้ฉะนั้นครูให้ไว้กรณีว่าถ้าเราไปเจอในข้อสอบคำใดเขียนถูกต้องเราจะเขียนแบบนี้แต่อ่านก็ต้องอ่านบลูเบอร์รี่ถ้าข้อสอบไม่มีบลูเบอรี่อันนั้นได้แต่ถ้ามีปุ๊บก็สามารถบอกได้ฉะนั้นคำนี้อ่านว่าอ่านตามการถอดศัพท์คือบลูเบอร์รีแต่อนุโลมอ่านสมัยตามนิยมว่าบลูเบอร์รีซึ่งครูเชื่อว่าต้นทางและปลายทางต้องรับประทานเคยรับประทานอย่างแน่นอนอย่างน้อยอยู่ในเมนูชีสพายใช่ไหมครับอร่อยไหมครับชอบแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็เป็นเรื่องของการทดสอบการอ่านในเรื่องของการอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่1ครับในชั่วโมงต่อไปครับต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเราจะเจอกันต่อในเรื่องของการอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่2สิ่งที่นักเรียนและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือ1นะครับ PowerPoint เรื่องของการอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่2บทอ่านสำหรับให้นักเรียนเลือกจำนวน3บทแล้วก็ใบความรู้ที่1เรื่องอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่2ครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกันที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้นะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมักจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับon เนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้น M เนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยเนี่ยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับ on ต่อไปนะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับI'm on the bus อยู่บนรถนะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ It's on the left

รือ on the left hand side หรือ on the right on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวมาทิ่มตาเลยนี่มัน left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the left on the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเอง on ต่อไปนะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on yournew job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduateคือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on business มาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนโยนนะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงเองหรือร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet พระไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ so อย่าลืมครับ Are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับสมมติอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปั๊กนี่เลยเสียงปั๊กคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น SALE อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า SALE sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่า for sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่าfor sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะ on sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนะครับอาจจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off off ก็คือ preposition เห็นไหมฮะ on sale ลดราคา 50% off หักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับ
Also in purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์ propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accident แต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม She did it on purpose on purpose คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากไม่ทั้ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internet on the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average ก็คือเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วนั่นเองนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าแบบโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedule we are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าแล้วครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่สไตรค์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตรค์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตรค์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องของผมนะฮะก็คุยว่าให้ดื่มเบียร์กันเลยเป้านะฮะผมบอกให้ไม่ได้เนี่ยเรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวปะตีหน้าเลยนะฮะก็คืออาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาน can you come on timeเราก็บอกว่า it depends on the traffic it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมา based on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ based on a true story นี่เลยเห็นไหมฮะจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ออนในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละฝ
focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกไอ้นี่ต้องบวกไอ้นั่นลบไอ้นี่

จะปวดหัวครับนะฮะเรามันเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversation I focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายๆประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆ นะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับThe floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีแล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก to word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชุดลดน้ำหนักอยู่ในเจ้าตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตนะเป็นเค้กแบบ hot fudge ช็อกโกแลตนี่นะมาจากร้านดังแถวๆซีลม bring it on bring it on จัดมาครับส่วนมาก bring it on มักจะชนะ I am on a diet เสมอครับ carry on ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะนะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on hang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้ไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีบนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอชื่อน้องแจนอันก็จะ hit on แจน hit on แจนคือผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit แจนแปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะแล้ว hit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับput on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของคำว่า take off your shoes นะครับ pass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดนะครับ the food is plain หรือ bland หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทหลังจากนั้นก็ส่งต่อเพราะพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วย Giants กับ Studio มาแกล้งฉันอีกแล้ว Studio and Giants like to pick on Nobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโนบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับไจแอนท์กับซูนิโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง Pick on แกล้ง Tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการ

เปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้ะนอนหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on itstep on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it เองนะครับ try on try แปลว่าลองนะฮะแต่ถ้า try on แล้วลองสวมใส่ยิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าและหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าหรือเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก Can I try them on try them on ก็คือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้เดอะบางอันไม่ใช้เดอะนะครับแต่ส่วนมากจะใช้เดอะสถานที่เราจะใช้เดอะนะครับส่วนมากนะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm at the hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front of ก็คืออยู่ข้างหน้านะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the river นะครับผมเป็นต้นนะฮะต่อไปคำว่า at จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clockat 3 o'clock ตอน 3 โมงอย่าลืมครับ o'clock ใช้ตอน o clock ตอนท่วนแต่ถ้า 3:15 at 3:15 แต่ถ้า 3:30 ก็ไม่ใช่ 3:30 นะจ๊ะ 9:30 อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ 3:00 คือ 9 นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnight ตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนะครับ at the weekendถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at least อย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at mostWe might lose some money, but at least we will make our customers happy. นี่อย่างมากเราก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ At most อย่างมาก At least อย่างน้อยต่อไปนั่นนะครับ At last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ At last ต่อไปนะครับ At the moment not but now นะครับ not but nowMy English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี้เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าวันนี้เราอยากจะบอกฝรั่งว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry you เราเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้I am mad at you. Mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at? I'm laughing at you. ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you. Laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกัน2ต่อ2ผู้ชายบอกผู้หญิงLook at the stars. ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ Look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ Good at ก็แปลว่า

เก่งอะไรบางอย่าง I'm good at golf ก็คืออะไรแม่ผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I'm good at swimming good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่ง so ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at นี่นะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at Thai people who want to improve their Englishรายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: The research project is the production of neo-female of the giant freshwater prawn. Macrobiotium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is commercially cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobiotium rosenbergii grow and reach the market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be beneficial for giant freshwater prawn industry in Thailand. We have developed a biomolecule and a method for sex reversal from males to functional females, so-called neo-female, that can produce all male progeny. The giant freshwater prawn is the main cultured species of freshwater prawn in Asian countries. There is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristics and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone or IAG in Macrobiotium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neo-female. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neo-female freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo-female was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัด
1: ๆ
2: Okay, 1, 2, 3. A, A, B, B, C, K, D, D, E. A, how am I? E, A, F, G, G, G, H, H, I, I, E, J, J, K, L, กัวกัวกัวอ่านให้เร็วลูกคูหัวกัวกัวต่อไป r แต่ต้องเร็วๆs v v เวลาออกเสียง v ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่างลองดูสิ v v v ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป w w คำนี้ปากเป็นรูเลย w w ปากจู w w ต่อไป xนี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ x x x ต่อไป y
1: y
2: เอ y เยอะ z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a aC D E F G G H H I E J J K K L M N O O P P Q Q R S T TU V V W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอ่ะ Z Z เสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ A E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง Tตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่ายังไง a อ่านออกไง a t ล่ะเธอเอาลองพูดเร็วๆ at ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น at เอาล่ะทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทิเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat อ่าพร้อมกัน bat ทิเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k at เป็น cat ต่อไปทิเชอร์ใส่ f no not fat at อ่านว่า at ใส่ f เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ at อ่านว่า at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b ใส่เข้าไปเป็น at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับ at คอแอทอ cat เห็นหรือยัง catตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F ออกเสียงไง F for อะไร for fun ก็เป็น fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป H ล่ะ hat ต่อไป M ล่ะ mat ต่อไป R rat ต่อไปset ต่อไป pet ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat rat set pet wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bat cat wet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat ไม่ใช่ mass mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งอ่า สือ mat mat เนาะพร้อมกันพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะbat พร้อมกัน1 2 3
1: bat
2: ดูกระดานดูกระดานดูกระดาน batเดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านอ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูกA N อ่านว่า N ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran ran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงอ่ะเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒอัมดิงใครลูกชื่อวินนะนันกิงถ้าเกิดไม่พูดไม่ได้ยิน

เสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม one two เอาใหม่ ran พร้อมกัน man pan pan ยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม one two three very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good done มาอ้าว one two three okay good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะ โอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอะ P ออกเสียงp app app app app ต้องมี p app พร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่า app app 1 2 3Gap โอเคต่อไปแถวที่สอง Cap Nap Map Tap ต่อไปแถวที่สาม Cap Gap Nap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูที่เจอทำไมดูกระดานแคปแกปเดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งหนึ่งนะไปถึงอาฟับนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม one two three เป็นใบเลยเห็นไหมแคปโอเคไม่ใช่แจบแกปแกปแนปแมปแทบโอเคต่อไปอนัทแกปไม่ใช่แทดแทบทุกคนออกเสียงเพราะการไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตาออกมาเลย one two three cap cap napMap Tap โอเคผ่านแล้วนะที่เชิญรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิงเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียง I in อ่านว่า in in in ใส่เบอร์เข้าไปเป็น bin พร้อมกัน bin fin sin

0: tin pin win ทีละแถวค่ะทีละแถวwin โอเคเดี๋ยวนะพี่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทเอาอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะ bin ต่อไปแถวสุดท้ายลูก binโอเคเอาไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี่ตัว G อ่ะมันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ weak ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมกัน 1 2 3 pig big weak dig fig very good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e ออกเสียงไง e เอ๊ะเอ๊ะn n ออกเสียง n นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป h hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen tenเป็น very good พร้อมกัน 1 2 3 hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e e e e e กลายเป็น e ใส่ b เข้าไปเป็นbed ใส่เกเข้าไปเป็น get พร้อมกัน bed get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง 1 2 3 bed เอาใหม่ไม่พร้อมเอาใหม่ 1 2 3ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะO ออกเสียงไง O P ออกเสียงไง Up ก็เป็น UpOp ใส่ m เข้าไปเป็น mop top hop pop โอเค 1 2 3 mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย 1 2 3 hop
1: hop
0: hop โอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3โอเคเสียงพีดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮะฮะฮอปเธอเธอช็อปเพอพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกบ็อกซ์บ็อกซ์เก่งมากค่ะออกแปลว่าอะไรเนี่ยออกวัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frog ก็คือกบแต่ fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนน่ะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 dot lot เก่งมากเอาอีกทีนึง1 2 3 lot ต่อไปตัว U ละหมดละจะหมดละ U อักอักอักอักอักต่อไปอ่านว่าอักใส่เบิร์กเข้าไปเป็นบักโอเคเก่งมากค่ะบักมักฮักจักรักทักโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3บักJack, rug, ไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม1 2 3 bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไรUT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hat ใส่เคอเข้าไปเป็น cut ใส่เนอเข้าไปเป็น nut เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hatNot แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า you ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้กับใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put โอเค

0: เรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เพื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า The Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand. It is sold all around the world. Even though the fish is small, it can put up a big fight. ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
1: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles This place is full of bottles โอ้โหไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
1: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะว่าเรามี
0: โอเค let's go
1: ว้าวที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
1: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่า Teacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
1: ดีค่ะแต่วันนี้ทีเชอร์ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
1: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นคะ
1: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่าทีเชอร์จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองทีละคนครับ
1: My name is Sasina Sibunreang My nickname is Nawa I am 15 years old
0: Excellent Great to meet you
2: My name is Onisha Shinpi. My nickname is Ogat. I am 10 years old.
0: Great job. Excellent.
3: My name is Makan Shinpi. My nickname is Yok. I am 11 years old.
0: Well done. Let's continue.

0: ครับ
1: My name is the customer Hong Pek. My nickname is Ong. I'm 9 years old.
2: My name is Teacher Greg. I'm 18 years old. Great to meet you all. ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Teacher Greg ว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go. Whoa! ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปลากัดแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปลากัดได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปลากัดหรือเปล่าครับ
3: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปลากัดที่นี่ค่ะแล้วนี่อยู่กับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปลากัดที่บ้าน
4: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปลากัดแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
2: รู้หรือเปล่าปลากัดจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendus เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า fighting fish เด็กๆรู้จักหรือเปล่า fighting แปลว่าอะไรครับ
5: ต
2: ่อสู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า siamese fighting fish แปลตรงตัว siamese ก็คือสยาม fighting fish ปลาอะไรครับ
3: ปลากัด
2: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ so what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
3: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค่ะ
2: โอ้โหเป็นคำพูดที่พอมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
5: เ
2: ลี้ยงง่าย easy to take care of ตายยาก hard to die แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
4: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค
2: ่
4: ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ต้องทำยังไงครับ
3: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มก่อวัวก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมักใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2วันก็ตัดตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค่ะ
2: อุ๊ยตัดตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
4: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทีเชอร
2: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
3: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังสีเมนค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
2: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
3: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
4: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
2: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
3: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
2: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
3: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
2: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
6: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยวางไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
3: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อ
2: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
5: เ
2: ก่งมากแล้วปลากัดชอบกินอะไรครับ
4: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
2: และขั้นสุดท้ายคืออะไรครับ
3: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
2: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle ถูกต้องแล้วที่ทุกคนเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค่ะ
2: อ๋อเช่นใช่ไหมครับ แต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่าครับ
6: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค
2: ่ะอ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
3: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
2: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
6: มี7สายพันธุ์ค่ะ
2: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
0: species
2: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
3: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่ชื่อมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีนค่ะ
2: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
3: แถวนี้ก็จะเป็นฮาฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
2: ฮาฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
5: Crown tail ค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
2: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown tail ก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
7: Leopard tail ค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
2: เข้าใจชัดเจนเพราะ double แปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
8: Super Delta จะเป็นหางจะกลางไม่ถึง180องศาค่ะ
2: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like?
0: What color do you like?
2: เก่งมาก What color do you like?
9: I like mustard.
2: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
10: I like red and blue.
2: Red and blue. Okay, two colors.
11: I like turquoise.
2: And what color do you like?
12: I like yellow.
13: Fisher, ค่ะ What kind of fish do you like?
2: I really like the crown tail.
14: And what color do you like?
2: I like blue and red, just like you. ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
15: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
2: ่
15: ะ
2: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
15: ีค่ะ
2: Teacher Greg ดูไม่ออก
15: ตัวนี
2: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัดสีไหนใครดีที่สุดครับ
3: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
2: ถูกต้องครับ
3: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่างค่ะ
2: ตัวเมียตัวผู้ที่จะไปเองดูไม่ออกจะรู้ได้ยังไงแต่ละตัวครับ
15: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
2: แล้วที่จะเกิดขึ้นเรียนว่าถ้าปลากัดมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
16: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องเมล็ดก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปลากัดได้ค่ะ
2: เป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
16: ใช่ค่ะ
2: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้เฉพาะผ่านปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
17: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฝ ้ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปากัดของใครได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตำ

0: จิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆก็คือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
1: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับ
2: เรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกรกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
2: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
4: Fish tank
2: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
4: แ
2: ต่ถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl ทีเจกเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
3: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
2: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
3: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
2: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
5: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
2: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมี2คำ rock หรือใช้คำว่า stone ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
3: ให้เต็ม
2: โอเคนิดนึง
3: ล่างค่ะ
2: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
5: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
2: alright let's try แล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
5: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
2: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
5: ปลาก็กินอาหารเล็กแบบนี้เลยค่ะ
2: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food ใช่แล้วนะครับนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
3: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
2: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านเราจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่2กลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tail ต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
5: half moon สีธงชาติ
2: half moon สีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรครับ
6: half moon ค่ะ
2: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรียง
7: ตั้งกันแล้วค่ะ
2: ปลาชื่ออะไรครับ
6: จันทาค่ะ
2: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
8: ชื่อดุดัน
2: เฮ้ยดุดันจริงหรือเปล่ามันกัดมันกัดนะชอบมากเลยแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
8: ดุดันดุดัน
2: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับ
9: ฟ้าทองค่ะ
2: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
3: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
2: เหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ What kind
4: And color
2: Of fish
4: Do you want
2: แปลว่า
3: สีไหนที่คุณอยากได
2: ้และ สายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว how many do you want เก่งมากและประโยคสุดท้าย
4: where should I send it
2: วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fish B beta C bite tick tock tick tock tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ beta ทั้ง2คำหมายถึงปลากะนั่นเองครับปลากะชอบกินอะไรครับ
6: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
2: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
6: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
6: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 不倒。作为一座光荣的纯机场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือดีเอ็นเอของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
3: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไง
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วไปฮัลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหว้ซะหลังโกงใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้ NJ อายุเท่าไหร
1: ่13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะ NJ เล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตั้งแต่ตอนนู้นเลย
0: ก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นจะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: เ
0: ป็นนักกีฬาเป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องNJเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่า

0: ผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องแล้วนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากมาอีก3รอบโหเบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะว่าเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: มาเด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งแล้วหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อม

0: ผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็วไม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดหนึ่งที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเราไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่สองครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอพร้อมไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคป
2: ่
1: ะ
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยให้ผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้าง รู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้ อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: รองเท้ามันไม่ได้เกาะนะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะคร
1: ับไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้แล้ว
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: เห็นไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทําไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทําให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยเราจะทําให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทําให้ดูซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
0: บ
1: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่หนึ่งเลยสังเกตไหมครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่าไหมถ้าครูเขาบอกว่าข้อเสียของแกคือนี่

0: ได้โอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเรา
1: ครับ
0: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามอะหนักมาก
2: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะดังนั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรนะอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ยเขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได
2: ้
0: นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โดนไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ้าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
1: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
3: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
0: ม
3: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายนะน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
0: โอเค
3: ผมครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปฝึกไปใช้ได้จริงใครโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
1: สวัสดีครับ
3: มันแตกต่างครับเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับ

0: ที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดและก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
1: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่นหนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindset การฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนนึงที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18

นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้

ีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm, หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะ สำนวนนี้นะคะ

หมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเลยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าFeedership สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาล่ะค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นปะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboat TOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่าง

0: างประโยคภาษาอังกฤษ She came to school with her mother in tow She came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Fire เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอกทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในคอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck ยัดมันลงไปเยอะมากเลยนะคะก
2: ็
0: คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะการบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า superครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon

ซูเปอร์เฮอริเคนยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือซูเปอร์ไทฟูนไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่าทอร์นาโดหรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดีนะ work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆคะวันนี้นะคะครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องนะคะมาดูรายการ
3: Chris Jobs
1: และสังเกตเลยนะคะว่าจะเจอคำว่า take อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: Can you drive me now?
5: โอ้ยคุณปู่ยังไม่ตายหรอกค่ะคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ Live long and strong ค่ะ
4: No die dry we just took a bath right
6: เข้าใจไหมความแตกต่างเนี่ยไปฟังว่าตายเนี่ยโทษปูเนี่ยแค่บอกว่า dry me dry ไม่ใช่ die ใช่ไหม dry ไอตัว r นั่นก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งหน่อยได้ไหมเพิ่งไปอาบน้ำกันมาไงรู้สึกว่าเนี่ยหน้าตาหูเหอยังเปียกอยู่เลยเนี่ย
4: Can you go and get the grey towel
5: อ๋อให้หนูเช็ดให้ก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกค่ะไม่ต้องให้เกทเท่าหรอกค่ะ
6: อะไรนะ
5: เกทเท่าไง
6: เกทเท่า
5: ใช่
6: grey towel เข้าใจไหม
5: แปลว่าอะไรคะ
6: grey ก็คือสีเทานะครับอย่าลืมนะฮะ l กับr ต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับห้ามข้ามเหมือนเวลาภาษาไทยครูคิดไม่ได้ต้องครูคริส grey ส่วนผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูก็ต้องเป็น towel นั่นเองนะไม่ใช่ towel นะฮะ so ปูเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเช็ดตัวเขาหน่อย
5: โอเคค่ะคุณปู่ just a moment
6: Gray,
5: not gay.
4: Gray towel. Gray towel, okay.
5: Okay, here you are.
4: Thank you. I want to go out today. I need to get dressed.
5: Get dressed?
4: Yes, get dressed.
6: ก็ไปเอามาสิ
5: Just a moment. มาแล้วค่ะคุณปู่ Get dressed. ใส่ได้เหรอคะคุณปู่
6: อันนี้ชุดใครเนี่ย
5: ช
6: ุ
5: ดนี
4: ้ Get dressedNot get a dress
6: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือชุดแซกนั่นเองนะครับแต่ไปพูดกับฝรั่งแซกจะแปลว่ากระสอบด้านกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่า dress ก็คือเป็นกระโปรง1ชิ้นหรือชิ้นเดียวแบบนี้แต่ถ้า get dressed ไม่ได้แปลว่าให้ไปเอาชุด dress มานะครับ get dressed ใส่ ed มันจะแปลว่าแต่งตัวถ้า get a dress ถึงจะแปลว่าไปเอาชุดแซกมา1ชุดนั่นเองครับผู้ก็จะแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอก
5: โถ่เอ้ยเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ไม่ใส่เนาะ
4: No
5: น่ารักไหมคะ
4: No
5: Where are you going คุณปู
4: ่ I'm going to take a walk
5: Take a walk Walk ไหนดีคะพารากอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคุณปู
4: ่ No in the garden
5: โอ้โห in the garden
4: yes.
5: ไม่ต้องเปลี่ยนชุดค่ะชุดนี้ละค่ะคุณปู่แค่นี้ก็หล่อจะต้นไม้ละลายแล้วค่ะ ต้นไม้ก็ร่วงผมก็ร่วง
6: อันนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกโขกเลยเนี่ย
4: ยัง
5: Yes คุณปู่ You are very young You are not old
4: ยังไม่เอาหัวก็ไ
6: ม่ได้ยินหรือยังอ่ะพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังภาษาอังกฤษเนี่ย
5: แล้ว Walker คืออะไรคะ
6: Walker ก็คือเครื่องช่วยเดินหรือว่าที่ช่วยเดินของผู้สูงอายุไงภาษาอังกฤษคือ the elderly ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะก็คือเขาจะมีอุปกรณ์เดินคือจะเป็น walking stick หรือว่า cane ก็คือไม้

0: เช้าเออหน้าไหนอยู่นู่นนะ
1: รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่มาแล้วค่ะคุณปู่นี่ค่ะคุณปู่วอล์กเกอร์โอเคนะคะ
2: yes yes
1: ไปค่ะวอล์กเกอร์วอล์กกิ้งค่ะอุ้ยคุณปู่ why are you coughing
2: coughing
1: คุณปู่คะคอฟฟี่ไม่ดีนะคะกินเยอะๆไม่ดีค่ะคุณปู่แก่แล้ว
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงคอฟฟี่กาแฟเขาหมายถึงคอฟฟิ่งคือกำลังไอไม่ใช่คอชิ่งอันนี้ออกเสียงไม่ถูกต้องถามว่า why are you coughing
1: why are you coughing
2: the air is not good today I think there's some smog
1: คุณปู่คะสูบบุหรี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณปู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ no smoke ค่ะ
0: โอ้ no smoke ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: not smokeSmog
1: Smog โอ้โหฟ้าจ้าขนาดนี้ไม่มีหมอกหรอกค่ะคุณปู่
0: เฮ้ยไม่ใช่หมอกแล้วไม่ใช่ควันใช่ไหมรู้จักเหรอหมอกจึงจังและควันใช่ไหมควันก็คือ smokeหมอกก็คือ fog เพราะสองอย่างมาผสมกัน smoke and fog ก็จะเกิดคำว่า smog smog หรือ haze haze หรือ haze haze หรือ smog คืออะไรได้ไหมมลพิษในอากาศเนี่ย pm 2.5 เนี่ยประโถเอ้ย so it's hazy today ก็แปลว่าสภาพอากาศมันหมองๆเนี่ยก็เพราะว่าอะไร there is a lot of smog หรือ there is a lot of haze ก็คือมีมลพิษในอากาศสูงหรือว่าเยอะนั่นเองไงแล้วยังจะพาปู่มาเดินอีกเนี่ย
1: คุณปู่รีบเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะโอเคไหมคะรีบเดินมาค่ะไปก่อนคุณปู
2: ่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการคริสจ็อบน้องเห็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเทคกันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm going to take a walk แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk ในที่นี้เป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take ค่ะน้องๆคะสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะก็มีหลายคำด้วยกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากรายการที่เราเห็นว่ามีคำว่า take a walk ใช่ไหมคะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm going to take a walk to the storeแปลว่าฉันจะเดินเล่นไปยังร้านค้าเห็นไหมคะคำว่า take a walk นะคะแปลว่าเดินเล่นนั่นเองน้องๆคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องใช้ take a walk ด้วยทำไมถึงใช้ walk เฉยๆไม่ได้เพราะสองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นเป็นการเดินออกกำลังกายเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์นะคะ take a walk to the store แปลว่าเดินเล่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์อาจจะซื้อของด้วยก็ได้ในขณะที่คำว่า walkเป็นคำกริยาค่ะน้องๆแปลว่าเดินคือเดินไปเฉยๆเลยค่ะก็คือเน้นการเดินนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I'm walking to the store แปลว่าฉันเดินไปร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการเดินไปยังร้านค้าใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อของบางอย่างเป็นการเน้นว่าเดินไปยังร้านค้าโดยที่ไม่ได้ขับรถไปหรือขี่จักรยานไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่า take a walk นะคะถ้าน้องๆพูดในน้ำเสียงที่โมโหเนี่ย take a walk จะแปลว่าไปไกลๆเลยไปเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะไล่คนอื่นให้ไปไกลๆยกตัวอย่างเช่น he kept pestering her and finally she told him to take a walk ผู้ชายคนนั้นนะคะคอยรบกวนเธอในที่สุดเธอก็เลยบอกให้เขาไปไกลๆเลยไปTake a look at เป็นสำนวนค่ะน้องๆแปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's take a look at some examples แปลว่ามาดูที่ตัวอย่างกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน Take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะ สำนวน Take a dim view of somebody or somethingแปลว่าไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่น She took a dim view of my suggestion เธอไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฉันหรือเธอคิดว่าข้อเสนอแนะของฉันนั้นมันไม่ดีค่ะ สำนวน Take a seat ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงหรือนั่งลงนั่นเองค่ะน้องๆเราสามารถใช้คำว่า Have a seat ได้ด้วยนะคะซึ่งคำว่า take a seat เนี่ยนะคะจะมีความสุภาพมากกว่าคำว่า sit down ที่แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น please take a seat หรือ take a seat please ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปไปพบกับราย

0: องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การไปเที่ยวบรูไนนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวได้เห็นอะไรแล้วแน่นอนครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและเมนูที่ชื่อว่าใครไปแล้วไม่ได้ทานนะครับอาจจะถือว่าไปยังไม่ถึงบรูไนด้วยซ้ำก็คืออัมบูยาดนี่ครับอัมบูยาด is one of the cultural heritage food that is very authentic and uniqueTo Brunei, ถือว่าเป็น cultural heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรูไนแท้ๆเลยที่เรียกว่า authentic คือของแท้ของจริงและก็ unique คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงบรูไนครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีให้ทานอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับเมนูของประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งจะโด่งดังมาถึงที่นี่ได้และตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟบัวหัวหน้าฮาลาลเชฟห้องอาหารอัลทาราโรงแรมเจ้าพระยาภาครับสวัสดีครับเชฟบัวครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เชฟบัวนี่เป็นหัวหน้าแบบ the Muslim food department or something like that
3: yeah ใช่
2: โอ้ว่าไปงั้นคือเชฟบัวก็เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
3: เป็นไทยพุทธค่ะ
2: oh okay so you're a Buddhist but you're in charge of the halal food okay so the dish thatWe're doing today is the ambuyat.
3: Ambuyat is cultural food from Brunei.
2: Yeah, it is. It's a cultural food. เป็นอาหารทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับ So let's take a look at the ingredients. มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
3: Yes, I two parts of the ingredients have Indonesia snapper ปลากระพงจากอินโดนีเซีย lemon grass
2: ตะไคร้นะครับ
3: fresh ginger
2: ขิงสด
3: shallot
2: คือหอมแดงครับ
3: spur chili
2: พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
3: ซอง
2: แน่นอนต้องมีเกลือ
3: ค่ะก
2: ายกระเทียมฮะ
3: คุมินจีราแบบขมิ้นค่ะทามารินซอส
2: น้ำมะขามโอเคอันนี้คือส่วนปลานะครับ How about this side?
3: This is sago
2: sago นั่นเองนะคะ
3: แล้วก็ sago ก็ stock with water
2: โอเค so we soak with water เอามาแช่น้ำนะต้องเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือน้ำอะไร
3: ต้องเป็นน้ำธรรมดา
2: โอเค at room temperature อุณหภูมิห้องเนาะนานแค่ไหนกว่าจะมัน
3: about 30 minutes you can heat up until
2: dissolve นะ and sticky ไหมฮะมันจะเหนอะเหนียวเหนียวนิดนึง
3: กระบวนการของอันนี้ใช่ไหมคะเริ่มจากการที่เราทำปลาก่อนนะคะ
2: โอเค so how do we start
3: you can put turmeric นะคะ on to the snapper and wait about 5 minutes
2: okay so minerate ใช่ไหมมันคือการหมักเอาผงขมิ้นกับยี่ราเนี่ยผสมกันเนื้อปลาหมักไว
3: ้ after you can put this ingredients all ingredients and stir fry in the pan until you can smell when put marinate snapper in and stir fry until orange and deep fry in the pan
2: okay
3: until the snapper hard on the oil
2: until you can เราต้องให้น้ำมันท่วมเลย แล้วมันจะลอยขึ้นมาเอง alright so เขาเป็นคือเอาปลาที่หมักเนี่ยไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอากลับมาแล้วทุกอย่างเนี่ยค่อยผสมน้ำมันสเตอร์ฟรายอีกที เพราะงั้นคือต้องทั้งทอดและผัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อทอดเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะออกมาคล้ายๆปลาตัวนี้ ใช่ไหมฮะทีนี้พอขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีการกิน alright the moment of truth ได้เวลาแล้วครับพบความจริงกับความอร่อยของอัมบูยาดโอเคเชฟบัวมันต้องทานยังไงอ่ะเนี้ย
3: ค่ะอัมบูยาดนะคะเราจะต้องทานในลักษณะที่ว่าอัมบูยาดจะต้องร้อนๆนะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะ

0: So yamuyat is eaten, or rather swallowed, using a bamboo stick called chandas. คือ chandas เนี่ยคล้ายๆกับ chopsticks นะแต่ chandas ของแบบของมูนาจริงๆเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเขาจะเหมือนมัดด้วยกันเพื่อแยกไม่ออกแล้วมีไว้เพื่อกินอันนี้เฉพาะนะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็จะ swallow หรือกลืนก็ได้นะฮะหรือว่าจะกินก็อันนี้ก็แล้วแต่เอางี้กันเดี๋ยวพวกเราไปดูส่วนอื่นๆความงดงามอื่นๆกับของบูไนก่อนดีกว่านะช่วงนี้พี่เต้กับเชฟบัวคงต้องขออนุญาตมารุมมาตุ้มกับอัมโบยาร์ดกันต่อสิเชฟบัวขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเทกันไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่ามองดูนั่นเองถ้าเราลองเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าดูที่รูปนั้นสิเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ take at that picture ใช้อะไรดีคะระหว่าง take a look or take a seat ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้

0: ใช้คำว่า take a look นั่นเองค่ะ take a look at that picture ดูที่รูปนั้นสิน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a look at เป็นสำนวนแปลว่ามองดูค่ะ
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will and watch sunset ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง take a look หรือ take a walk ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ take a walk นั่นเองค่ะ I will take a walk and watch sunset แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นและอาทิตย์ตกน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะเราไม่ใช้ take a look นะคะเพราะ take a look แปลว่ามองดูนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know
0: เอาละค่ะน้องๆในช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็มีเก็ดภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากน้องกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะใช้กันแต่ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะงงได้นะคะเวลาที่น้องๆไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อเข้ากล่องแช่แข็งนะคะพี่ๆในร้านเนี่ยก็จะถามว่าอุ่นไหมคะเวฟไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้ยินกันจนเคยชินนะคะเพราะคำว่าเวฟที่พูดถึงนะคะก็จะมาจากคำว่าไมโครเวฟนั่นเองค่ะแต่น้องๆนะคะจะไปพูดกับฝรั่งว่าอุ่นอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่า wave the food นะคะ
0: คำว่า wave ปกติเป็น verb แปลว่าโบกมือค่ะแต่ถ้าเป็น noun จะแปลว่าขึ้นทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอให้พี่เขาอุ่นอาหารให้เราเลยจะไม่พูดว่า could you please wave the food แต่เราจะใช้คำว่า warm the food แปลว่าอุ่นอาหารนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น could you please warm the foodรบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ค่ะ
1: นอกจาก warm the food ยังใช้คำว่า heat up เป็น present verb ค่ะแปลว่าทำให้ร้อนขึ้นยกตัวอย่างเช่น Could you please heat up the food แปลว่ารบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณอยากจะอุ่นอาหารไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Would you like to the food ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง warm the food กับ wave the food ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆน้องๆต้องใช้คำว่า warm the food นั่นเองค่ะ Would you like to warm the food คุณต้องการที่จะอุ่นอาหารไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่าอุ่นอาหารเราจะใช้คำว่า warm the foodไม่ใช้ wave the food นะคะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันค่ะ
1: ไปชมกันเลย
2: มาถึงที่นี่แล้วดูสิครับว่าเดินจากนี่ไปนะฮะไปที่เช็คอินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปดูกันครับเขาบอกว่าเขาเลเยอร์ตึกพิเศษครับให้คนเนี่ยจะได้เดินใกล้ๆไม่หนาวแล้วก็ไม่หลงทางนะฮะออกจากทางชานชาลาตรงนี้ปุ๊บนะฮะขึ้นลิฟต์ถึงเลยเขาบอกงี้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ

นี่คือที่เช็คอินแล้วอ่ะใกล้มากครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเช็คอินเคาน์เตอร์มี A B C D E F G ลงจากรถไฟเช็คอินเร็วมากนี่ครับมอนอเรลเห็นรถไฟมาไหมครับนี่คือสถานีรถไฟนี่พอข้าวมาตรงนี้ปึ๊กสนามบินแล้วสนามบินฮาเนดะเชื่อมกันเลยนะฮะเชื่อมกันเลยพื้นราบติดกันเลยนะฮะแล้วเราดูครับว่าเข้าไปด้านนู้นน่ะสามารถเช็คอินได้แล้วใกล้มากครับจากนี่ไปประมาณ100เมตรได้ไหมเนี่ยที่นี่นะครับสนามบินฮาเนดะเนี่ยเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองในประเทศญี่ปุ่นนะในเมืองเลยครับมาจากชินจูกุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะมาด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมาด้วยโมโนเรลนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับแล้วก็แท็กซี่เนี่ยมาใกล้ๆนะครับพอถึงแล้วนะฮะเดินไม่เท่าไหร่เช็คอินได้เลยครับพอเช็คอินเสร็จนะครับ

0: ก็ผ่าน security เช็คกระเป๋านะฮะหลังนั้นก็ตรวจคนเข้าเมืองพอหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเครื่องบินจะออกภายใน40นาทีก็สามารถขึ้นเครื่องได้ทันครับ
1: และข้อดีของสนามบินแห่งนี้ก็คือผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเช็คอินน้อยมากค่ะคือมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ขึ้นเครื่องทันค่ะการันตีการทำงานแล้วก็การให้บริการมาแล้วค่ะ
0: ธรรมดาแล้วนะตรงเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยต้องยกของชึ่งแล้วก็มาวางหนักมากๆยกชึ่งมาวางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาบอกว่ามันติดขนานกับพื้นเลยดันเข้าไปเลยครับถือกระเป๋าแล้วดันเข้าไปเลยไม่ต้องยกก็ไม่ต้องปวดหลังเพิ่งเคยเห็นเป็นอย่างนั้นดันได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่คือแผนที่บอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหาอะไรได้สะดวกสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าเราต้องการเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการขึ้นเครื่องนะครับเบอร์141นะครับก็คือ141ตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะเขียนว่า440เมตรนะฮะเมื่อเขียนระยะทางแล้วจะทำให้เรากะเวลาได้ถูกครับว่าเราต้องควรจะวิ่งหรือว่าจะเดินธรรมดาดีครับแล้วอีกอันนึงครับสมมุติว่าเราอยากจะไปห้องน้ำนะฮะเราก็สามารถกดตรงห้องน้ำเลยเห็นออกมาเลยฮะว่ามีห้องน้ำเยอะแยะเลยเราจะควรจะไปตรงไหนเลือกตรงไหนได้ครับมีห้องน้ำครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับต้องการเสียบปลั๊กเพราะว่าเราใช้มือถือไปทั้งวันแล้วเนี่ยเราไม่มีการชาร์จไฟเราอยากชาร์จไฟก็กดตรงนี้ได้ครับอ๋อที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้นะโอ้นี่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้ก็น่าจะไปแถวเบอร์3คือด้านหน้านู้นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็มาสามารถดูได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆชัดๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไป141นะฮะ141อยู่ไหน141อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองนี่ไงแล้วก็จะอ๋อเราให้ไปอย่างนี้แสดงว่าเราต้องไปหนูนี่แล้วก็มีเขียนเวลาอีกเพื่อย้ำว่าคุณไม่เลทนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยมีป้ายเขียนอย่างนี้ไว้ก็ดีนะจะไม่ต้องไปถึงเกตแล้วค่อยรู้ว่านะฮะเครื่องบินดีเลย์ยังไม่มาโอ้ต้องเดินกลับออกมาซื้อของหรือไม่กลับมาพักหรือกลับไปทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องรีบเนี่ย
1: สำหรับผู้โดยสารที่เดินเองไม่สะดวกที่นี่ก็มีบริการอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ
0: นี่ครับนี่มีการบริการพิเศษนะครับก็คือนี่ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคนท้องคนชราคนพิการหรือคนท้องอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ขึ้นก่อนนะแต่ว่าคนธรรมดาแบบพวกเราก็ขึ้นได้ทราบไหมไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมครับถ้าคนที่เหนื่อยมากๆครับสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ครับฟรีด้วยครับนั่งเลยขอบคุณนี่ก็คือนะฮะงวงทางเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่ามันเรียบมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับคนพิการเนี่ยสามารถผ่านได้เลยนะครับไม่มีการกระเทือนนะครับผ่านออกมาครับเดินเข้าไปนี่ถึงนู่นเลยครับนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อที่จะต่อเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่าแทบไม่มีรอยขั้นหรือรอยนูนเลยครับโอ้ตัวนี้ครับมันสามารถยืดไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถึงแม้จะยืดครับมันก็จะไม่มีการทำให้เกิดขั้นบันไดครับจะเรียบตลอดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับทุกจุดจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบตลอดนะครับของสนามบินฮาเนดะครับข้างในเนี้ยเครื่องบินจอดปุ๊บยังไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีโรงแรมข้างในนี้เพื่ออะไรฮะไปดูกันครับ
2: ฮาเนดะทรานสิตรอยัลพาร์คโฮเทลโอ้โหคุณชวา
3: คุณชวา
0: ครับก็มาเจอเจ้าหน้าที่ของโรงแรมครับตรงนี้ก็คือด่านที่ยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองครับอยู่ในสนามบินเลยครับ
3: このラウンジのスペースもご自由にお使いいただけます。
0: ครับ
3: 飲み物のご用意ですとか、スナック類のご用意しております。
0: อันนี้เป็นที่นะห้องโถงสำหรับโรงแรมครับสำหรับคนที่มาใช้บริการครับตอนนี้ครับเป็นห้องพักนะสำหรับคนที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแล้วมีเวลาเหลือนะครับอยากจะนอนพักผ่อนเนี่ยสามารถมาใช้โรงแรมที่นี่นะครับต่อกันเลยระหว่างสนามบินกับโรงแรม
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสำหรับรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในญี่ปุ่นค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะและน้องๆทราบไหมคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
4: คำว่าประทับใจในภาษา

0: นะคะเราจะใช้คำว่า impress ที่เป็น verb แปลว่าประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น he tried to impress his teacher เขาพยายามทำให้คุณครูของเขาประทับใจ
1: คำว่า impressed ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่น he was very impressed with her beauty แปลว่าเขารู้สึกประทับใจในความงามของเธอมากๆเลย
0: ส่วนคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she made a very favorable impression on us เธอสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเรามากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะ
1: first impression แปลว่าความประทับใจแรกเป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น what was your first impressions of Englandความประทับใจแรกที่คุณได้ไปอังกฤษคืออะไรโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
0: เราได้เติมพลังกันไปในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า take a walk แปลว่าไปเดินเล่น take a walk ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะจะแปลว่าไปไกลๆเลยไปส่วนคำว่า take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูมองที่ค่ะ
1: take a dim view of แปลว่าไม่ยอมรับค่ะส่วนสำนวนที่ว่า take a seat แปลว่าเชิญนั่ง
0: คำว่า warm the food หรือว่า heat up the food แปลว่าอุ่นอาหารค่ะ
1: impress เป็น verb ค่ะแปลว่าประทับใจ impressed ที่เติม ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจ impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจFirst impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจแรก
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
1: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากสำนวนที่ว่า once in a while แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่น I still think about him once in a while ฉันยังคงคิดถึงเขาบ้างเป็นบางครั้ง
1: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: we have to spend most of our time indoor. There are so many places to visit and so many things to see and do in London. Yesterday, we visited the London Tower. I finally got to see the crown jewels. It was amazing. We've also been on the London Eye, which is a giant Ferris wheel. The view from up there was breathtaking. I've also tried the famous fish and chips and I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ในเวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融合于一餐之中。泰国菜一词，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืมอ
2: ืม
3: อร
2: ่
3: อยอืมอร่อย
2: 1 2 3
4: Cheers
3: เหมือนลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้าน

0: อร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家道和每个角落里都找到的味道。
2: 好好吃。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: เดลิเชียส

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากมีกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูง 34-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง

พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จ

0: ไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: เสียพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
7: ทุกคน
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
3: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: นั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
4: ดีมากเลย
8: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกันเลย
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
2: เย้
9: ดูได้ความรู้เยอะเลย
10: ดีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้าแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว
3: เฮ้ย

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》。他仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。限速力摇泰或鬼泣这样的影片不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式，剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า

0: โลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye bye. Bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

0: ความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารนะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นอ๊อฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆโดยการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อVirgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นล้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification นึงแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีนึงครับมันเริ่มต้นจากโครงการGastronomy ล้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้อง create เมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็น signature ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็น molecular gastronomy แล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชา

ได้หมดเลยเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโอจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดนิดโดดโดดหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่ปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือ1ก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่2ก็คือมะนาวอย่างที่3เป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่4ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนนึงอีกพาร์ทนึงก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือและเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

0: และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะครับบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซเข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายมันคืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าไร้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริฟอรานะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริฟอราค่ะค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะ เราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ Apis mellifera อันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอ่ะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้คนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วโรงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลย

พียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแกสโตรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอ่ะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับซึ่งใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วและญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับ

ในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

งๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศครีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศครีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศครีมออกมาเนื้อไอศครีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ลิตไอศครีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยล้วงผึ้งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นช่ำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยแหละครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly, one moment, please. I'll put you.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะและก็ต้องเกิดอาการทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนพูดคำว่าวัยทองแหมได้ยินอย่างนี้แล้วยี้กันทุกคนเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าวัยทองเนี่ยหมายถึงความแก่นั่นเองนะคะผู้หญิงอย่างเรามีใครมาว่าแก่เราก็คงไม่ชอบทั้งนั้นค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นและก็เรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วัยทองเรามาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าส่วนการรับมือนั้นจะง่ายจริงหรือไม่นะคะต้องมาถามจากวิทยากรของเราประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ค่ะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงเรื่องวัยทองค่ะสาวๆนี่ยี้กันหมดเลยค่ะคุณหมอคะวัยทองจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรคะ
1: วัยทองนะครับก็จริงๆแล้วก็คือวัยหมดฤดูคือวัยที
0: ่หมดประจำเดือน
1: หมดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: คืออาจจะเป็นวัยที่หมดวัยเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะว่าไปแล้วหมดจะพูดว่าหมดประจำเดือนเลยก็ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาทีหรือว่าอาจจะมาห่างกว่าที่ปกติ
0: อ๋อคืออาจจะยังไม่ได้หมดไปเลย
1: ครับแล้วบางคนก็อาจจะมามากหรือน้อยกว่าที่มาปกติด้วย
0: อย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ครับโดยส่วนมากก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง59แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ51ปีครับ
0: ก็คือช่วงอายุที่30ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าประจำเดือนยังไม่หมดก็ตามแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหอย่างนี้สรุปได้ไหมคะว่าวัยทองเนี่ยมันคืออาการหรือมันคือโรคหรือมันคืออะไรกันแน่คะ
1: วัยทองไม่ใช่โรคครับวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยในการเกิดโรคโรคที่อาจจะเกิดจากวัยทองก็มีตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือว่ากระดูกพรุน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลที่ทำให้ร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราพ้นวัยเจริญพันธุ์เงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันมีหลายปัจจัยนะอาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับแล้วก็อยู่คนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่า
0: หลายปัจจัยมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอคะแล้วงี้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าปกติไหมคะซึ่งจริงก็ไม่มีใครเข้าหรอกแต่รู้ไว้ก็จะได้เลี่ยงกัน
1: ครับก็อายุที่ประจำเดือนมาครั้งแรกนะแล้วก็สุขภาพของเราอย่างที่บอกว่าความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยครับ
0: ค่ะการมีประจำเดือนมาครั้งแรกมันสอดคล้องอะไรกับการเป็นวัยทอง
1: ถ้าประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะหมดเร็วครับในบางกรณีนะ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้พวกภาวะการขาดฮอร์โมนของวัยทองที่เขาเรียกกันว่าวัยทองนี่คือวัยที่ฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนใช่ไหมคะคุณหมอคะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเริ่มจากร่างกายของเราก่อน
1: เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกร้อนๆวูบวาบทำให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็บางทีก็นอนหลับไม่สนิทนะครับทีนี้เรื่องของรูปร่างหน้าตาก็คือผิวหนังเนี่ยก็คืออาจจะคอลลาเจนน้อยอาจจะเริ่มเหี่ยวย่นนะครับผมก็อาจจะบางลงเล็บก็อาจจะหักง่ายนะครับมาที่เต้านมก็คือไขมันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆ
0: ค
1: ่ะช่องคลอดก็คืออาจจะช่องคลอดแห้งแล้วก็อาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับท่อปัสสาวะก็เหมือนกันก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีนะครับทีนี
0: ้แล้วอย่างฝ้านี่ถือว่าเป็นผลกระทบจากฮอร์โมนไหมคะ
1: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนแดดอย่างเดียวแต
1: ่
0: เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
1: ก็เป็นเพราะว่าเราโดนแดดนี่แหละอาจจะแบบปกติโดนแดดอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าฮอร์โมนเรายังเยอะอยู่แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วพอโดนแดดแล้วก็คือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดเมื่อยนะครับกระดูกก็อาจจะหักง่าย รูปร่างก็อาจจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าระบบเมตาบอลิกเนี่ยเราก็ทำงานแย่ลง
0: เผาผลาญน้อยลง
1: ใช่ครับแล้วความจำก็ความจำก็แย่ลง
0: โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะได้ไปหมดเลยนะคะร่างกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วัยทองฟังแค่นี้นี่ก็โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับร่างกายอย่างเราเท่านั้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะคุณหมอขา
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
1: ก็ครับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกิดอาการวิตกกังวลนะครับหงุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองอาจจะขี้น้อยใจนะครับแล้วก็อาจจะฉุนเฉียวง่าย
0: ทำไมล่ะคะมันทำไมมันถึงส่งให้หงุดหงิดงุนง่านพอทุกวันนี้เวลาแบบว่าใครแบบว่ามาหงุดหงิดใส่เงี้ยก็จะโดนแซวว่าแอบไวทองละสีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนมันจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะจิตใจและอารมณ์นะครับก็เมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็ขึ้นลงๆด้วยมีคนเคยบอกผมว่าคนวัยทองเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวย่นหมดแต่มีอย่างนึงที่ตึงครับ
0: อะไรตึงคะ
1: หูตึงจะเริ่มหูตึง
0: ตึงจริงๆนะคะตึงอย่างเดียวเลยอย่างอื่นหย่อนยานหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วอาการอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยมันจะเป็นอยู่นานไหมคะ
1: เป็นตั้งแต่2 ถึง 10 ปี
0: โอ้ตอนแรกนึกว่าคุณหมอจะบอก2 ถึง 10 เดือนไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นปี2 ถึง 10 ปีเลยอะคะคุณผู้ชมคะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้คืออาการของวัยหมดประจำเดือนวัยทองที่เรียกกันนี่แหละค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อะพอพูดถึงวัยหมดประจำเดือนอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแค่เฉพาะผู้หญิงสิผู้ชายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นวัยทองหรือ
1: ผู้ชายผู้ชายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสูงอายุเนี่ยก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับของผู้หญิงเลยของเราก็เทสโทสเตอโรนเนี่ยก็จะลดลงก็จะเกิดขาดความมั่นใจเหมือนกันอาจจะเกิดที่น้อยใจได้อาจจะแบบเรื่องของอารมณ์แต่ก็เป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดตัดมดลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นทันทีเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงอายุมากก็ได
0: ้โอ้ก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงมดลูกเลยตัดทิ้งก็คือปี๊ดเลยอย่างนี
1: ้ก็เป็นไปได้ครับใช่ๆ
0: แล้วงี้ค่ะคุณหมอคะการที่เกิดภาวะของการเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาว่ามันแปรเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็เขาเรียกสึกหรอลง
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นภาวะที่จะเป็นภาวะที่นำพาไปสู่โรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่มาจากวัยทอง
1: ครับก็เรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนอัลไซเมอร์พูดง่ายๆว่ามันก็จริงๆก็ถูกนะครับวัยทองก็คือเป็นเหมือนกับภาวะชราอย่างหนึ่งครับก็ร่างกายก็ฟังก์ชันแย่ลงภูมิคุ้มกันต่ำลงครับโรคต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเอสโตรเจนที่มันในร่างกายของเราเนี่ยค่ะพอมันผลิตน้อยลงมันจะมีผลกระทบไปต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรของเราไหมคะ
1: เกี่ยวครับก็คือหลอดเลือดเนี่ยก็คือไขมันในหลอดเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระบบเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยมันก็เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่าย อาจจะไปอุดหลอดเลือดนะครับแล้วก็หัวใจเนี่ยก็อาจจะสูบฉีดได้ไม่ดีเท่าเดิม
0: ค่ะนี่ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งที่มาจากภาวะวัยทองที่เข
1: ้
0: ามาสู่ร่างกายของเราแล้วนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างล่ะคะอย่างที่ผักหวานได้พูดไปในตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: อะเราจะรับมือยังไง
1: เราก็ต้องขอเรียกมันว่า lean แล้วกันนะครับ lean นะครับ lean เนี่ยก็คือ l มาจาก lifestyle เราก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้ชีวิต lifestyle ของเรานะครับ คือไม่เครียดจนเกินไปเพราะคนวัยทองก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเรื่องเครียดก็จะยิ่งเครียดนะเรื่องวิตกกังวลก็จะเรื่องวิตกหนักนะครับexercise ก็คือเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ครับช่วยให้ลดอาการของวัยทองได้นะครับการออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้ก็คืออาจจะเป็นแค่เดินเล่นหรือว่าโยคะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็แอโรบิกเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้ว A ก็คือ attitude ก็คือคนในวัยนี้ก็จะต้องมีการปรับความคิดนะครับถ้าเกิดเรา บางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ใช่เพราะว่าฉัน
0: แ
1: ก่แล้วฉันรวยทองฉันก็คือสามารถจัดเต็มได้เต็มที่ฮะเราก็จะต้องปรับความคิดเราด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบๆข้างเราด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินล่ะคะ
1: ครับตัวสุดท้ายเลย LEAN Lean ก็คือ Nutrition ครับคนในวัยทองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะว่าร่างกายเราในวัยนี้มันจะจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้น้อยลง
0: ค่ะแล้วนี้อาการวัยทองแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมคะหรือว่าบางคนมากกว่าน้อยกว่ายังไงป
1: ั
0: จจัยมันคืออะไร
1: ไม่เท่ากันครับปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ที่สุขภาพโดยรวมของเขานะครับคนที่สุขภาพดีมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เครียดนะครับออกกำลังกายอยู่เสมอเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้หรือเราก็จะรู้ตัว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอย่างช็อกโกแลตซีสล่ะคะคุณหมอคะ
1: อ๋อช็อกโกแลตซีสนี่มันเป็นคล้ายๆเนื้องอกนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ควรจะมีการหมั่นตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับคือตรวจร่างกายปีละครั้งปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเองด้วยถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
0: มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันเหรอคะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับมันเป็นทั้งเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นยังไงคือมันจะมาฟ้องในตอนจบเมื่อเราเข้าสู่วัยทองหรือเข้าสู่วัยที่สูงอายุมากขึ้นมันก็จะฟ้องว่าที่ผ่านมาเรามีชีวิตยังไงนะครับสุขภาพของเราในปั้นปลายเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆ
0: ค่ะแล้วอาหารที่ทานแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายของเราสะสมมาอย่างพวกแอลกอฮอล
1: ์
0: ช็อกโกแลต
1: ครับ
0: พวกนี้คือ
1: ช็อกโกแลตจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิษนะถ้าเกิดดาร์กช็อกโกแลตที่มันก็ดีกับหัวใจด้วยนะครับ มันมีวิจัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยช่วยในเรื่องช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยนะครับ
0: ก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเยอะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี
1: ้
0: คือช็อกโกแลตนี่คือทานได้แต่ควรเป็นดาร์กนี้เหรอคะคุณหมอ
1: ครับก็แต่ว่าควรทานแต่น้อยๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีวิจัยมาว่าถ้าเกิดทานอย่างเรดไวน์นะครับที่ทำจากองุ่นแดงเนี่ยมันก็มีสารต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ช่วยให้หัวใจสูดฉีดดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะครึ่งแก้วหรือแก้วหนึ่งต่อวันอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารทุกอย่างไม่ว่าอาหารดีหรืออาหารไม่ดีทานมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นครับ
0: แล้วอย่างพวกชีสอะไรพวกนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ชีส
0: ช่วงนี้นี่หลายเมนูมากเลย
1: ครับก็พอเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำให้ทานพวกอะไรที่ไขมันสูงๆเพราะว่ามันจะเกิดไขมันในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดลำเลียงเลือดได้ไม่สะดวกแล้วที่สำคัญบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งและอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกได้ง่ายแถมยังเป็นโรคมะเร็งด้วย
0: ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลยดีกว่าสำหรับบุหรี่นี่คืองดทิ้งไปเลย
1: ใช่ไม่ต้องร้อยถึงวัยทองก็ได้คร
0: ับ ไม่มีการแบบว่าสูบแต่พอดีอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทองจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะ
1: ครับก็จำเป็นต้องไปพบตามที่แพทย์นัดเลยบางคนอาจจะแค่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่บางคนอาจจะต้องไปบ่อยกว่านั้นแพทย์อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวนะครับในการปรับฮอร์โมนหรือเรื่องของอาหารเสริมเองก็ควรจะให้แพทย์เป็นคนแนะนำมากกว่าที่จะไปซื้อทานเองครับ
0: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำมาว่าเราควรจะตรวจสุขภาพประจำปีละ1ครั้ง
1: อย่างน้อย
0: อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเช็คโรคอะไรบ้างอะคะ
1: ในการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับคนในวัยทองนะครับก็คือให้ตรวจความดันโลหิตก็คือป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงมากขึ้น
0: ซึ่งมันจะส่งผลอะไรบ้างคะสำหรับความดันโลหิตสูง
1: ก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือครับและนอกนั้นก็ยังต้องตรวจไขมันในหลอดเลือดด้วยครับป้องกัน ม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันในหลอดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ปกติ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกล่ะคะคุณหมอ
1: ครับมะเร็งปากมดลูกก็มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยสองอันนี้มาคู่กันเลยนะครับในคนในวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะต้องตรวจและเฝ้าระวังด้วยนะครับอย่างนมเนี่ยอาจจะตรวจเองก็ได้โดยการคลำดูว่ามันมี
0: ก้อนเนื้อ
1: ก้อนเนื้อที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มีการเจ็บหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าครับแคลเซียมมันก็จะลดลงเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือต้องระวังมากๆเลยในหมู่คนสูงอายุเนี่ยก็คือหกล้มเพราะหกล้มทีเนี่ยครับกระดูกมันก็ต่อยากแล้วมันก็อาจจะทำให้น็อกไปเลยก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องพึงระวังครับ
0: ค่ะและอย่างภาวะโรคกระดูกพรุนล่ะคะที่มันเกิดจากความหนาแน่นของกระดูกยังไงคะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับก็อันนี้ก็คือต้องเสริมแคลเซียมนะครับ
0: แล้วอาการก่อนหน้าที่จะหกล้มแล้วหัวร่างข้างแตกกระดูกหักไปก่อนมันมีอาการที่บ่งชี้มาก่อนไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของโรคกระดูกพรุนแล้วจะมีก๊อบแก๊บก๊อบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับเราเองก็เราก็จะรู้สึกด้วยตัวเองด้วยมันเริ่มปวดตามข้อตามร่างกายอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ฮะมันเราเนี่ยแหละจะบอกได้ดีที่สุดดีกว่าหมออีกเพราะว่าเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงดังนั้นเราจะเป็นคนที่สังเกตอาการความเปลี่ยนแปลง
0: ค่ะก็คือจะปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่าง
1: ๆครับผมแล้วก็เราก็จะรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วเพราะว่าเราเกิดร้อนๆหนาวๆเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกาย
0: ค่ะแล้วนี้จะแยกได้ไงคะคุณหมอระหว่างวัยทองกับอาการเสื่อมตามวัยหรือจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลย
1: ครับก็มันมาด้วยกันเลยครับคร
0: ับ
1: ถ้าเกิดถามว่าคนเสื่อมตามวัยเนี่ยก็คือมันก็จะเริ่มเสื่อมตอนที่เข้าสู่วัยชราจริงๆมันเสื่อมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นตอนที่เข้าสู่วัยชราแล้วก็วัยทองก็ครับส่วนมากก็คือหลังจากอายุ51
0: ก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นควบคู่กันไป
1: ใช
0: ่พอหลายๆอย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมลงนั่นก็คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองนั่นเองค่ะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โหฟังแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหมอนะคะก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับสาววัยทองค่ะที่รับรองว่าทำแล้วนะคะคุณจะไม่ใช่แค่สาววัยทองธรรมดาแต่ก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอที่สงสัยมากๆเลยนะคือวัยทองเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ถูกครับ
0: แล้วอย่างนี้ทำไมวิธีการรักษาเราถึงไม่เลือกที่จะเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเราอย่างพวกยาคุมอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะมีผลได้หรือเปล่า
1: เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจดูแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการฉีดเอสโตรเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์อื่นเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันในกรณีที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะครับเราก็จะไม่แนะนำยาคุมหรือการฉีดเอสโตรเจนเลยครับ
0: แล้วถ้าสมมติไม่มีประวัติล่ะคะ
1: ไม่มีประวัติเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคน
0: ค่ะ
1: เป็นคนจ่ายยาพวกนี้ให้
0: เราต้องดูจากปัจจัยอะไรบ้าง
1: จะมาซื้อทานเองก็หนึ่งก็คือดูสุขภาพโดยรวมว่าสุขภาพเขาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับเปลี่ยนทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับ
0: แล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับฮอร์โมนทดแทนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาไหมคะ
1: ถามว่าจะทำให้ประจำเดือนกลับมาไหมมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเลยครับเคยได้ยินเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล
0: ์เคยค่ะแต่จะเป็นสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาหรือการรักษาร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่า
1: ครับก็บางงานวิจัยก็บอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็ช่วยพวกวัยทองนี้ได้เหมือนกัน
0: คือจะไปช่วยด้านไหนคะตัวของสเต็มเซลล
1: ์ก็ช่วย

0: รักษาหมายถึงส่วนที่สึกหร
1: อ
0: ช่วยให้กลับมา
1: มีประจำเดือนอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผลทุกกรณีนะอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ดุลพินิจของหมอ
1: ค่ะแล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเขาควบคุมเบาหวานกับความดันได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดในเมื่ออาการพวกนั้นน่ะมันเป็นซิมตอมหลักมโนพอสที่มาจะเป็นซิมตอมรองซึ่งเราจะต้องควบคุมตรงนั้นก่อน
1: ก็คือเหมือนกับว่าต้องตรวจเช็คไปเป็นเคส by เคสไป
0: ใช่ครับ
1: ว่าแต่ละคนจะได้รับการรักษาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกของมะเร็งเต้านมอันนี้นี่ได้ยินมานี่คือจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถึงบอกว่าเราจะต้องดูประวัติของเขาก่อนมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลูกเนี่ยเราจะไม่แนะนำตรงนี้ครับใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มปัจจัยในการเกิด
1: ทำไมมันถึงไปเพิ่มปัจจัยล่ะคะในเมื่อมันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตตามธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกัน
1: อย่างนี้ไซด์เอฟเฟกต์ที่อันตรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้คืออะไรคะสำหรับการใช้ฮอร์โมนทดแทน
0: ครับก็อย่างที่บอกว่ามาแท้มันไปเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อย่างผักหวานเนี่ยค่ะอนาคตข้างหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าภาวะไวทองกำลังจะมาถึงเมื่อไหร่ผักจะรู้ลิมิตของตัวเองได้ไงคะว่าเนี่ยฉันควรไปพบแพทย์แล
0: ้
1: ว
0: ร่างกายเราจะบอกครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเราก็อาจจะบอกเราแล้วว่าเออเฮ้ยทำไมช่วงนี้อยู่อารมณ์แปรปรวนนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเริ่มเกิดร้อนๆหนาวๆแบบวูบอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละครับคนจะไปแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวัยทองคือไม่ว่าจะวัยหนุ่มสาววัยทำงานอย่างน้อยๆปีละครั้งเนี่ยก็ควรจะตรวจอยู่แล้วครับ
1: ตรวจทุกปีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วงี้ถ้าเป็นแล้วจะรับมือยังไงดีเบื้องต้น
0: ก็อันนี้อาจจะอย่างที่บอกก็คือเรื่องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของความคิดแล้วก็คนรอบข้างเองก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าคนในวัยทองเนี่ยอาจจะขี้หงุดหงิดน้อยใจง่ายหรืออาจจะแบบหมายถึงสามีก็อาจจะเข้าใจว่าเออเขาอาจจะแบบความต้องการทางเพศอาจจะลดลงด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: เห็นว่ามีเรื่องของการกั้นปัสสาวะด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับอาจจะสามารถกั้นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็
1: อย่างนี้มันจะส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมคะกับการที่เราแบบกั้นปัสสาวะไม่ได้
0: อ๋อก็คือเท่าที่คนวัยทองส่วนมากก็คือจะต้องเข้าห้องน้ำไหวครับเพราะว่าเรากั้นปัสสาวะได้น้อยลงจึงต้องเข้าน้ำไหวขึ้น
1: อีกหนึ่งอาการค่ะคุณหมอคะนั่นคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็จะทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆทีนี้โอ้โหกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยแบบเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงไปสังคมงานเลี้ยงแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำและเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนมันเป็นเรื่องน่าอายนิดๆนะคะสาวๆก็จะไม่ค่อยกล้าไปหาแพทย์เรามีวิธีแก้ไขแล้วก็บรรเทาอย่างไรบ้างคะ
0: ก็จริงๆก็คืออยากจะแนะนำว่าก็ควรต้องไปหาแพทย์เพราะว่าจะได้เช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ไตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอาการหนึ่งของวัยทองที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของฮอร์โมนหรือเปล่าดังนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดอาการนี้แล้วเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติมากก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของวัยทองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเราอย่างเดียวแหละจะมีเรื่องของบุคคลรอบข้างที่เขาจะต้องมารองรับผลกระทบรองรับอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเรา
0: ครับ
1: คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบข้างสำหรับคนที่เป็นวัยทองไหมคะ
0: ครับก็ต้องเข้าใจกันเยอะๆต้องมีความเข้าใจให้กันนะครับคืออาการเนี้ยบางทีคนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะบอกเขาได้บ้างหรือว่าอาจจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: บางคนก็อาจจะแบบมีการเถียงตัวเองเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ได้เข้าสู่วัยทองซะหน่อยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเจ็บปวดทุกครั้งที่เวลามีคนพูดว่า

0: เราเป็นวัยทองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขได้อย่างหนึ่งก็คือทำความเข้าใจให้คนรอบข้างทำความเข้าใจกับคนที่เป็นวัยทอง
1: สำหรับคนรอบข้างก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าสู่วัยทองเองก็ต้องทำตามที่หมอแนะนำไปในตอนแรก
0: คือ
1: ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ทั้งหมดนี่นะครับมันจะช่วยทำให้อาการเนี้ยอาการของวัยทองเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้เราแก่ช้าลงด้วย
0: โอ้นะคะก็ง่ายๆแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะรับมือก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทอง
1: ครับผมก็นะครับสำหรับวัยทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นแค่สภาวะที่เอสโตรเจนน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็อารมณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่มีเอฟเฟกต์เยอะนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสตินะครับก็เราก็จะรู้เมื่อเฮ้ยไม่ได้แล้วเราเริ่มหงุดหงิดแล้วอะไรแล้วเราก็จะไม่ไปลงกับคนข้างๆนะครับ
0: การรับมือเข้าสู่วัยทองนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นวัยทองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีทั้งความสุขทั้งสุขภาพที่ดีและก็สุขภาพใจที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณมากค่ะและเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับวันนี้วันที่9แล้วนะครับหรือวันที่2ของวีค2เป็นไงบ้างครับวีคที่ผ่านมากับเมื่อวาน
1: วีคที่ผ่านมาก็คือเหมือนจะหนักแต่วีคนี้หนักกว่า
0: ใช่
1: มันเบิร์นดีกว่า
0: เมื่อวานจะเบิร์นกันเยอะเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเควันนี้ก็จะเป็นอัปเปอร์ครับเมื่อวานเป็นโลเวอร์ในสำหรับ2วีคแรกโปรแกรมจะแบ่งเป็นโลเวอร์กับอัปเปอร์แล้วก็คอมัสโซไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการแบ่งกล้ามเนื้อช่วงบนช่วงล่างจะเบากว่านิดนึงส่วน2วีคสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบฟูลบอดี้พุชกับพูลเดี๋ยวเจอกันในวีคหน้ามันจะเป็นแบบพุชกับพูลโอเควันนี้เป็นอัปเปอร์เดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาแถวหัวไหล่และหมุนกว้างๆไปด้านหลังขอ8ทีวันนี้จะใช้หัวไหล่ค่อนข้างเยอะอยู่ครับ5 6 7 8มาด้านหน้าครับ2 3 4 5 6 7 8เสร็จแล้วมาตรงนี้ครับกอดตัวเองเข้าเปิดออกนิ้วโป้งชี้ไปด้านหลังดีครับอีก8ที 2 3 4 5 6 7 8โอเคต่อมาเราจะวอร์มอัพคอมัสเซิลนิดนึงเราจะมาอยู่ที่พื้นก่อนครับอยู่ในท่าไฮแพลงค์นะครับแบบนี้จะเป็นการเกรงคอมัสโซแอคทีเวทไปในตัวพร้อมกันดันเทอร์โบไปด้านหลังยืดขาไปด้วยแตะปลายเท้าโพทัชขอ10ที1 2 3 4จังหวะกลับมาเกรงท้องไว้นะครับเกรงก้นหลังไม่แอนดันสะโพกขึ้นพยายามให้ขาตึงให้ได้มากที่สุดเพื่อยืดแฮมสตริงและน่องไปในตัวครับโอเคอีกทีเดียวโอเคเยี่ยมมากทีนี้หยิบมินิแบนมาเราจะวอร์มหัวไหล่ด้วยมินิแบนนิดนึงครับอ๋อขออภัยก่อนที่จะใช้มินิแบนวางมินิแบนลงก่อนครับเป็นท่าแบบไม่ใช้ก่อนถ้าสามารถหันตัวชิดติดกำแพงได้สามารถตัวชิดติดกำแพงศอกติดกำแพงมือติดกำแพงแบบนี้และหลังล่างติดกำแพงไว้ด้วยไม่มีกำแพงไม่เป็นไรแค่ให้เปิดออกไว้แบบนี้ศอกเปิดออกติดไว้ข้อมือระหว่างที่อยู่แบบนี้ค่อยๆ ยืดขึ้นมือชิดแนบหูขึ้นไปเลยโอเคและลงขอ8ทีจะรู้สึกยืดยืดแถวหัวไหล่อาจจะก๊อปแก๊ปนิดหน่อยดีเช้าๆแบบนี้เรามาขยับกันก่อน
2: ดีครับ
1: 4ครับ
0: ยืดสุดลงพยายามเปิดไว
1: ้8ครับ
0: โอเคทีนี้ใช้มินิแบนครับท่าคล้ายๆเดิมมือมินิแบนอยู่ที่ข้อมือไว้นะครับแบบนี้ออกแรงต้านออกมาด้านนอกแบบนี้ต้านไว้แล้วค่อยๆดันขึ้นสุดและลงต้านไว้ตลอดขอ10ทีครับ3 4อันนี้เป็นค่อนข้างเป็นเวิร์คเอาท์ได้เลยอันหนึ่งนะครับ5ระหว่างที่ทำต้านข้อมือออกมาอีกครับดีอาจจะรู้สึกบริเวณหัวไหล่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ดีมากครับ
1: 7ครับ
0: ที่พยายามตรงนี้กดไว้ไหล่ห่างหูไว้บางทีจะคนจะชักไหล่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เอากดไว้แล้วดันขึ้น
1: อีกทีครับ
0: โอเคพักแป๊บนึงขออีก1เซตครับอันนี้ก็จะเป็นการวอร์มหัวไหล่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง
1: ตึงใช่ครับตึงหัวไหล่ครับ
0: ดีมากเริ่มรู้สึกแบบร้อนๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็แบบเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าโปรแกรมวันนี้จะใช้ไหล่ค่อนข้างเยอะเลยแหละโอเค

0: หยิบกลับมาให้อีกสัก10วิขออีกเซตหนึ่งครับอยู่ที่ข้อมือเตรียมตัว3 2 1ออกแรงดันไว้และยกขึ้นสุด1ช้าๆได้คอนโทรลมูฟเมนต์2ระหว่างที่ยกขึ้นเกรงท้อง3เราไม่ได้ยกขึ้นตามแบบนี้เกรงท้องไว้ตัวตรง4 5 6 7 8 9และ10โอเคอันนี้ก็เหมือนเป็น1ไปเลยนะครับทีนี้เราจะหยิบสเต็ปมาทำพุชอัพครับสเต็ปมาทีนี้จริงๆสเต็ปเนี่ยมันสามารถทำพุชอัพได้หลากหลายมากเลยนะครับผมสาธิตให้ระหว่างที่ให้พักเราสามารถที่จะเอามาอยู่แบบนี้เพื่อที่จะทำให้มันเบาลงยิ่งสูงจะยิ่งเบาหรือจะทำให้หนักขึ้นก็ได้โดยที่เอาเท้าไว้บนสเต็ปแบบนี
1: ้ครับ
0: อันนี้ยิ่งเท้าสูงขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งหนักหรือแม้แต่เอามาเล่นเป็นแบบ variation อื่นๆอย่างเช่นมือข้างนึงอยู่สูงแบบนี้แล้วสลับไปมาก็ทำได้ยิ่งสเต็ปแบบสามารถเอามาเล่นได้หลากหลายกับ push up โอเคแต่สำหรับวันนี้ให้เลือกครับจะมาทำให้เบาลงอยู่แบบนี้หรือหนักขึ้นก็ได้โอเค
1: ครับผม
0: วันนี้จะสาธิตแบบให้มันเบาลงโดยที่แบบนี้นะครับเก็บพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเคเซตอัพมืออยู่ตรงขอบเซตอัพขึ้นมาแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าหนักไม่ไหววางเข่าลงได้เก็บก้นเตรียมตัว12ที3 2 1ไปครับนี่ครับ1 2ศอกจะไม่กางออกมาเยอะมากกดลงมาไว้แบบนี้เพื่อให้โดนอกมากขึ้นสะบักตอนลงจะไม่จมลงแบบนี้เก่งไว้ให้น้ำหนักให้อกเราเหมือนจะมาแตะระหว่างฝ่ามือและดันขึ้นดีมากเก่งก้นไว้แบบนี้นะครับก้นจะไม่โด่งหลังจะไม่แอ่น
1: สองที
0: ออกแรงหายใจออกดันขึ้นโอเคเย็นมากครับต่อมาโชลเดอร์เพรสครับหยิบดัมเบลขึ้นมาครับโชลเดอร์เพรสกางออกไว้แบบนี้และดันขึ้นลงเป็นสามเหลี่ยมขอ12ที่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับสังเกตว่ามันจะเป็นลงมาเป็นสามเหลี่ยมและขึ้นปุ๊บแบบนี้ไว้เยี่ยมมากดีมากครับหลายคนทำแล้วน้ำหนักจะอยู่แบบนี้นี่ก็ไม่เอาอยากให้ส่งขึ้นไปตรงๆบางคนจะเฉียงอยู่แบบนี้ไม่เอาส่งขึ้นไปตรงๆแบบนี้และเปิดออกมาไว้เหมือนที่เราตอนวอร์มนะครับจะโดนหัวไหล่ข้างหน้านี้มากขึ้นและที่สำคัญระหว่างที่ทำตัวเราจะเกรงไว้จะไม่ได้ยกขึ้นหลังแอนเกรงท้องไว้เป็นเส้นตรง
1: 11ครับ
0: โอเคอีกทีเดียว
1: 12
0: โอเคต่อมาเก็บสเต็ปออกไปครับหยิบมินิแบนด์มาเราจะทำท่าแบกคอแบกคอท่าหนีคลานอยู่แบบนี้เราจะและอีกแบบนี้นะครับทีนี้เราจะค่อยๆคลานไปข้างหน้าโดยที่เราจะเกรงท้องพยายามให้ตัวของเราเนี่ยขนานอยู่กับพื้นแบบนี้นะครับก้นจะไม่โด่งขึ้นแบบนี้ขนานกับพื้นแล้วค่อยๆขยับไปแล้วขยับกลับมาอันนี
1: ้
0: โอเคอันนี้ผมจะจับเวลาเป็น30วิเพราะว่าแต่ละคนอาจจะความเร็วไม่เหมือนกันลองค่อยๆคอนโทรลดูนะครับให้เวลาอีก3 2 1ไปครับ30วิค่อยๆไปครับก้าวขากับแขนฝั่งตรงข้ามค่อยๆไปรักษาระยะห่างของมือไว้ให้ยางต้านกันไว้เราจะใช้หัวไหล่ใช้ขาใช้ท้องเป็นท่าที่ใช้หลายๆส่วนผ่านไป15วิแล้วค่อยๆไปครับ ก้นไม่โด่งไว้เก็บลงมาท้องไว้ครับถ้าแบกคอค่อยๆไปข้างหน้าไปข้างหลังโอเคพักครับ30วินาทีครับอันนี้ก็จะเป็นท่าใหม่เข้าไป
1: ถือว่าโดนหัวไหล่หลายท่าเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้คือหัวไหล่เยอะมากครับโอเคท่าต่อมาให้ไหล่ได้พักบ้างอัปเปอร์ของช่วงหลังบ้างครับท่าโรครับหยิบดัมเบลมาน้ำหนักใกล้ตัวดันสะโพกไปข้างหลังตัวขนานกับพื้นเยอะๆและดึงเข้ามาที่ท้องนะครับปล่อยลงโอเค12ที่3 2 1ไปครับระหว่างที่ทำยืดอกขึ้นเกรงท้องหลังไม่แอ่นหลังไม่โก่งนะครับแล้วก็พยายามดันสะโพกไปข้างหลังเยอะๆถ้าระหว่างที่ทำรู้สึกตึงที่หลังล่างให้เกรงท้องเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มมุมขึ้นมานิดนึงแต่จริงๆแล้วอยากให้ตัวขนานกับพื้นให้ได้มากที่สุดจะยิ่งโดนบริเวณหลังมากขึ้นนะครับเวลาดึงศอกเข้ามาศอกหนีบชิดติดตัวไว้ศอกไม่กางออกไปข้างๆหนีบไว้จะโดนกล้ามหลังบริเวณแถวๆนี้นะครับ
1: 12ครับ
0: โอเคพักได้ครับอันนี้คือ1เซตครับ4ท่านี้เป็นไงบ้างครับ
1: ครับเหนื่อยคร
0: ับ ไหลเยอะด้วย
1: ไหลเยอะครับ
0: ไหลไหลน่าจะ
1: รู้สึกว่าถ้าเซตประมาณ3เริ่มน่าจะเก่งแบบใช้แรงเยอะน่าจะมีการสั่นเกิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ลองหาน้ำหนักของตัวเองไว้นะครับอย่างที่บอกไปเรื่อยๆกับเรานะครับอย่างท่าแบกคอเนี่ยก็เป็นท่าใหม่อันนี้ผมก็จะใช้ยางหนักสุดเลยแต่จริงๆแล้วลองเลือกยางอันเบามาก่อนก็ได้นะครับพักนิดนึง
1: ท่าแบกผมรู้สึกว่าใช้อย่างที่พี่เจเจบอกคือใช้หลายส่วน
0: ใช้หลายส่วนมาก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับจริงๆเป็นท่าแบบ full body แต่ว่าพอเอามินิแบนมาเข้าด้วยเนี่ยแล้วเราต้องต้านด้านข้างๆเนี่ยเราจะใช้ไหล่ด้านข้างเยอะมากในการต้านไว้พร้อมกับคานไปข้างหน้าด้วย
1: เอาเก่งตัวให้ลอยขึ้นมาอีก
0: ใช่ครับอ่ะหยิบสเต็ปมาเตรียมตัวเข้าวิดพื้นครับโอเคเซตอัพท่าลงไปที่พื้นเตรียมตัว3 2ไปครับลงค่อยๆดันขึ้นช้าๆได้ครับ2 3ถ้าใครไหวจะขึ้นมาเป็นฟูลพุชอัพก็ได้4 5อย่างที่บอกให้อกไปอยู่ตรงกลางฝ่ามือถ้าไปแบบนี้จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่และถ้าก้นโด่งก็จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เก็บก้นมาไว้ตัวเป็นเส้นตรงเก่งท้องออกแรงดันขึ้นอกไหล่ไตรเซปที่เราจะรู้สึก
1: เรียบร้อยครับ
0: โอเคไตรเซปก็จะเป็นด้านนี้นะครับคือถ้าเกิดมือเรายิ่งอยู่ชิดใกล้ตัวมากเท่าไหร่จะโดนไตรเซปมากขึ้นเท่านั้นแต่นี้เราจะกางออกประมาณ45องศาแล้วก็มืออยู่ประมาณนี้จะเน้นที่อกแต่ยังไงก็ตามท่าพุชอัพก็เป็นท่าที่โดนทั้งอกไหล่แล้วก็ไตเซ็ปก็จะรู้สึกทั้ง3ส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
0: แค่ต่อมาโชลเดอร์เพรสครับหยิบดัมเบลมากางขึ้นเกรงท้อง12ที่3 2 1ไปครับดันขึ้น1ลงมา2สามารถลงมาจนดัมเบลอยู่ประมาณหูของเราและดันขึ้นถ้าใครรู้สึกว่าไหล่มีอาการเจ็บหรือเวลาลงมาลึกๆไม่ค่อย flexible นะครับสามารถลงมาแค่ฉากแค่นี้ก็ได้ลงมาแค่เป็นฉากหายใจออกดันขึ้นพยายามกดไหล่ห่างหูไว้ไม่ชักขึ้นมาแบบนี้กดลงไว้เกรงท้องดันขึ้น
1: สี่ครับ
0: โอเคเตรียมตัวแบกคลอครับเก็บดัมเบลไว้ข้างเอาสเต็ปเอาไว้ข้างๆครับยางมาใส่ที่ข้อมือฟึบลองไปเตรียมตัวเวลาเราคลอเนี่ยพยายามกางมือออกเยอะๆนะครับแบบนี้เพื่อลดแรงที่ข้อมื โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ผมจับเวลา30

0: ทีนี้พร้อมแล้วไปครับค่อยๆสเต็ปไปและถอยกลับเก่งท้องไว้ดีออกแรงต้านด้านข้างของยางไว้เพราะมันจะดึงกลับมาแบบนี้ต้านไว้อีก10วิโอเคพอครับพักไหลแบบล้าวรานอยู่นะ
1: ใช่ครับใช้งานเต็มที่ครับวันนี
0: ้สะบัดสะบัดนิดนึงท่าต่อไปเป็นโรด้านหลังได้พักไหลนิดนึงครับโอเค12ที่ดันสะโพกไปด้านหลังเตรียมตัวยกขึ้น3 2ไปครับหนีบปึ๊บดึงน้ำหนักเข้ามาที่สะดือนะครับบางคนจะดึงขึ้นมาตรงแบบนี้ไม่เอาจริงๆก็ไม่ได้ผิดแต่ว่ามันจะโดนช่วงด้านบนซึ่งอยากจะให้เน้นหลังลงมาข้างล่างหน่อยดี
1: สวัสดีครับ
0: โอเคเรียบร้อยรอบสองเริ่มมีเหงื่อ
1: ครับเหมือนใช้แรงเริ่มใช้แรงเยอะขึ้นแต่เหมือนท่าแบร์ผมเริ่มแบบโฟกัสจังหวะได้แล้ว
0: ดีมาก
1: แรกจะรู้สึกเหมือนจับจังหวะไม่ถูกมันจะค่อนข้างเหนื่อยเหมือนคอยทรงตัวตลอดอะไรเงี้ย
0: ดีมากครับโอเคให้พักอีกนิดนึงบางคนเหงื่อเริ่มซึมๆแล้วจริงเหงื่อเยอะหรือไม่เยอะไม่ได้อยู่ที่การเบิร์นนะครับคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยเหงื่อเยอะแล้วเบิร์นได้เยอะอันนี้จะไม่เกี่ยวกันเหงื่อเนี่ยเป็นแค่ตัวระบายความร้อนของร่างกายออกกำลังกายเยอะๆร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงอยู่ที่กรรมพันธุ์ด้วย
1: ครับทั้งผมก็ไม่ค่อยเหงื่อมันค่อยออกจากข้างในนี่เหนื่อยไม่ไหวแล้ว
0: ยิ่งถอดหมวกมาดูหมวกอาจจะ
1: รับชีวิต
0: โอเคเกือบนาทีหนึ่งเตรียมตัวหยิบสเต็ปมาครับเตรียมพุชอัพครับผมโอเคเตรียมตัวเซตอัพท่าครับมาโอเคใครใช้อะไรก็ระวังมันเลื่อนนะหาที่มันแบบมันคงเตรียมตัว12ที่3 2ไปครับหายใจออกดันขึ้น2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อีกทีเดียวโอเคเตรียมตัวหยิบดัมเบลมาทำท่าชูดเพลสครับเซตอัพท่าเก็บก้นไม่โด่งเอ๊ะก้นไม่แอ่นแบบนี้เก็บลงเกรงท้องเซตอัพท่าเตรียมตัว3 2 1ดันขึ้นหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้า2 3 4เปิดไหล่ออกมาไว้5ดันขึ้นตรง6 7 8 9 10 11 12โอเคเก็บสเต็ปไปทำท่าแบ็ครอยางอยู่ที่ข้อมือไว้ลงมาเตรียมตัวให้เป็นไร5วิ30วินะครับ3 2ไปสเต็ปไปไปเรื่อยๆเกรงท้องไว้เป็นแบบท่าฟูลบอดี้จริงท่าพวกคลอเนี่ยมีท่าหลากหลายมากมีแผลคอลีเซอร์คอเป็นท่าที่เบิร์นค่อนข้างดีเลยครับอีกนิดเดียวอีกแค่5วิ3 2 1โอเคท่าสุดท้ายแล้วครับโรลลิ่งพี่รู้สึกไหลเลยนะหยิบดัมเบลมาครับ เซตอัพท่าดันสะโพกไปด้านหลังยืดอกขึ้นหลังตรงเกรงท้องดีๆไปครับ12ที่พร้อม go 1ยืดสะบัดเข้าหากัน2 3 4 6 7 8 9 10 11 12โอเคเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับ
1: ตึงหัวไหล่มากครับตอนนี้
0: ใช่วันนี้จะเตรียมมาแบบเน้นหัวไหล่ค่อนข้างเยอะเลยแหละ
1: ถ้ามีเซต4อาจจะไม่ไหวนี่กำลังสุดเคยสุดแรงพอดีครับ
0: จริงนี่กำลังแบบเมื่อยๆเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็เดี๋ยวพายืดกันเลยครับเดี๋ยวจะนั่งลงครับเดี๋ยวขอนำคลายหลังล่างก่อนวางมือซ้ายลงข้างๆนะครับเปิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปด้านข้างเท่าที่เราไหวหัวเข่าไม่ยกขึ้นกดไว้ผ่อนคลายหายใจลึกๆ3 2 1อีกข้างครับเปิดตัวขึ้นไว้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลงครับ3 2 1ออกมาบริเวณอกครับยืดนี้ไปข้างหน้าดึงมาข้างหลังครับ3 2 1อีกข้างนึงครับยืดแขนมาด้านหน้าดึงเข้ามาหาตัวรู้สึกยืดไหล่ด้านหลัง3 2 1ต่อไปประสานมือไว้ด้านหลังครับเหมือนมีคนดึงแขนไปด้านหลังดึงอกไปด้านหน้ารู้สึกยืด3 2 1อยู่ในท่าเดิมค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าพร้อมกับดันมือขึ้นไปข้างบนโน้มไปดันมือให้รู้สึกหัวไหล่ด้านหน้านะครับ3 2 1ค่อยๆขึ้นมาครับทีนี้เราจะจับตรงศอกค่อยๆดันไปด้านหลังเปิดขึ้น3 2 1วางลงครับอีกข้างหนึ่งดันปึ๊บ3 2 1โอเคสุดท้ายมาที่คอครับวางมือไว้ที่พื้นค่อยๆเอียงไปข้างหนึ่งยืดตัวขึ้นมาไว้นะครับ3 2 1อีกข้างนึงครับวางมือลงยืดตัวขึ้นค่อยๆดันคอไปด้านข้างเบาๆ3 2 1โอเควันนี้เสร็จเรียบร้อย
1: ครับ
0: โปรแกรม upper ที่ค่อนข้างเน้นหัวไหล่ครับเพราะว่าหัวไหล่ก็จะเป็นจุดที่สำคัญเวลาเราเล่นพวกที่ใช้ในการผลักหรือพุชนะครับ
1: ครับ
0: โปรแกรมวันนี้ก
1: ็รู้สึกร้อนครับไปร้อนเลยครับตึงๆเลย
0: โอเคอย่างที่จะคอยเน้นย้ำนะครับว่าการที่เราจะฟื้นฟูร่างกายให้ดีๆเนี่ยเรื่องอาหารก็สำคัญการพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญเพราะฉะนั้นอย่าลืมโฟกัสที่เรื่องอาหารกินโปรตีนให้ถึงกินผักผลไม้และน้ำที่เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอร่างกายก็จะฟื้นฟูตัวได้เร็วขึ้นเราก็จะสามารถตามไปกับเราได้ทุกวันเพราะว่าโปรแกรมเราค่อนข้างที่จะสลับกล้ามเนื้อที่เน้นสลับกันไปมาแล้วก็มีวัน stretching มีวันพักไปด้วยยังไงก็ติดตามเราในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับใน Strong Together สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569วันนี้เวลา 00:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพลองแชงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทีลจำกัดสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตด้วยมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับโดยล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆอันเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรระดับปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขาโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีจำนวน4รุ่นระดับปริญญาโทจำนวน8รุ่นโดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งได้มีการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในการนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดด้วยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุญเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัล Heinz Meyer Lipsnick 2025โดยเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากด้วยนวัตกรรมที่เชื่อมโยงงานวิจัยเชิงลึกเข้าสู่การรักษาจริงในคลินิกจึงนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตตลอดจนการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมอันโดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X หรือ Thailand Innovation GeForce Verit Emulsification Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป้าหมายคือเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปบนโลกและสามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศที่ไปดวงจันทร์ดวงดาวอังคารอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท PNS Barry Manning จำกัดและบริษัทในเครือ Pans Group บริษัท Sky CC จำกัดบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนบริษัท Pro Insight จำกัดมหาชนและบริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดลาดบัวขาววัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานรมิตรวัดอเนกดิษฐารามจังหวัดนนทบุรีวัดทับเจริญวัดคลองมือไซวัดหนองเกตจังหวัดชลบุรีวัดควรนิยมราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
วลา 14:30 น.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกมลสุโกศลจำกัดและบริษัทในเครือร่วมกับกลุ่มโรงแรมในเครือสุโกศลบริษัทอินเตอร์มาร์คบิสเนสจำกัดหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพและชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงและการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขียนเขตและวัดกลางคลอง4จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมการค้าต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฐ์จังหวัดฉะเชิงเทรา8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลยางจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569วันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เข้าออกประตูสวัสดีโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับรายละเอียดของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดและต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปให้พร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:00 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา

0: าศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาปกป้องเป็นอะไรไหม

0: การที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
2: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
3: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
4: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
4: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
3: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
0: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: นี่ครับรายการโทมิโกฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงๆเหตุมาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า Interpreter ก็ได้นะได้2แบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect
2: perfect
0: นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่นี้เป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศของเราตั้งแต่

0: 2เมตรก็มี
1: เดี๋ยวลองดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
2: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
3: ้เรื่องใหญ่กว่าม
2: าเลยทีเดียวครับน้องเปรม
4: ใหญ่ It's from Indian and then they

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจนุ้ยคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะ

0: บุรุษชมรีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet becauseAnd Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays, there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมหิดลในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่คือของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะ
1: โอ้ So from now on we cannotWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! Oh, ขนลุกเลยเนี่ย ดูแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อจำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the installation fight with the Hanuman.
5: Hanuman.
4: Hanuman is the monkey.
5: Oh, monkey.
6: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
4: fight with พระราม
8: ได้ได้ฝัน
6: Hanuman with elephant Erawan.
8: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hair.
6: Yes.
1: Many hair. It's one elephant but many hair.
8: Oh, one elephant, many hair.
9: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
10: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลงกาข้านี้ทั้งสามพระบีฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาข้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเรื่องเล่าว่าไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกลอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็เดี๋ยวนี้จะเป็นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไป
6: Thank you.

ทำเรียกว่าการเต้นสับอันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือการเต้นแต่เราจะใช้หลักสูตรเบื้องต้นคือการ

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงาน

0: สวยไหมครับสวยไหมครับ
1: สวย
2: สวย
3: beautiful
4: beautiful
0: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
5: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
0: ครับ
5: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
2: ตุ๊ตู
1: ่
5: ใช่ใช
2: ่ตุ๊ตู
5: ่แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
0: ทำไงฮะ
5: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝื
1: ด
5: นะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตู่ไว้ได
1: ้
5: นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
1: This one is a hammer you know hammer
2: yeah hammer yeah
1: hammer and this one in Thai we call tutu
2: tutu
1: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
3: The first one, what do we call in Thai?
1: We call in Thai ไข่ปลา
2: ไข่ปลา
3: just like
1: ไข่ปลา is like egg.
2: Fish
1: eggs.
2: Fish
1: eggs. Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
2: ตัวหนอน
1: หนอนนี่สุกวั
3: ว
1: วัว
3: just like
1: ว
3: ั
1: วUsually we would do it with a lighter, so we call nang. Nang is a lighter, right? And but for this, we use only paper for you guys. But this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real lighter. And the other one is.This is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
5: อย่างเนี้ยเนี้ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระดาษ
0: นี่คือหนัง
5: ครับเพราะฉะน
2: ั้
5: นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
1: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
3: ความยากมันอยู่ที่หนังใช่ความยากอย
1: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
3: So are you ready to start?
1: Everybody,
6: ready?
1: Are you ready?
2: Are you ready?
1: So let's do it.
3: Yeah. Okay, เชิญครับ
7: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
1: แล้วทำไมถึงใช้หนังว
5: ั
1: วล่ะคะ
5: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาของหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
1: หน
5: ัง
1: ควายไม่ธรรมดา
5: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
1: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cows.

0: วรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวก
5: ัน
4: ด้วย
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเนื่อง
6: พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายๆเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่
6: ไม
1: ่
6: เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นนี่มัน
6: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริงไหม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: คิดว่าแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
6: เขายอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเพิ่มภาษาไทยอย่างเงี้ยมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างแล้วอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
11: ้จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกันที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้นะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมักจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับ

ออนเนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine on the mezzanine ก็คือซอยนั้นชั้น M เนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับon ต่อไปนะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่มั้ยนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับ I'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ it's on the left หรือ on the left hand side หรือ on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวมาทิ่มตาเลยนี่มัน left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the left on the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเอง on ต่อไปนี่นะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on yournew job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduateคือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on business มาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนโยนนะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงนั่นเองแล้วร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นั่นนะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ soอย่าลืมครับ Are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับ

เข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปรักนี่เลยเสียงปรักคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น SALE อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า SALE sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่า for sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า for sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะ on sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนะครับจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off off ก็คือ preposition ใช่ไหมฮะ on sale ลดราคา 50% off หักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purposeออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose เนี่ย purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์ propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุon his foot by accident แต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas and soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม she did it on purpose คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากแม้กระทั่ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average ก็คือเฉลี่ยแล้วนั่นเองเนี่ยนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าแบบโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมนี่เขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าแล้วครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่สไตร์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตร์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตร์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องของผมนะฮะก็คุยว่าให้ดื่มเบียร์กันหรือเปล่านะฮะผมบอกให้ไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายองค์กรหลายนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวไปตีหน้าเลยนะฮะไม่ใช่อาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือ
วันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปไปดูออนเนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งถาม can you come on time เราก็บอกว่า it depends on the traffic it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมาBased on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ Based on a true story นี่เลยเห็นไหมจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี 3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ออนในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกไอ้นี่ต้องบวกไอ้นั่นลบไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามันเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversation I focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆ นะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับ the floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีแล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก to word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นขัดเกลาแล้วกันอันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชลดน้ำหนักอยู่ในเจ้าตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตไหมเป็นเค้กแบบ Hot Fudge Chocolate นี่นะมาจากร้านดังแถวๆซีลม Bring it on จัดมาครับส่วนมาก Bring it on มักจะชนะ I'm on a diet เสมอครับ Carry on ที่จริงแล้ว Carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก Carry on ได้นะครับแต่ Carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ Carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้จริงๆไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนอันก็จะ hit on Jan คือผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit Jan แปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะแล้วhit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับ put on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของ take off your shoes นะครับPass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดๆนะครับ The food is plain หรือ bland ผ
plain หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทๆๆๆแล้วก็ส่งต่อเพราะพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วย Giants of Studio มาแกล้งฉันอีกแล้ว Studio and Giants like to pick on Nobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งจะไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโนบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับ Giant กับ Studio นะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง Pick on แกล้ง Tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากตู่ตู่ตู่ตู่ตู่ตู่ตู่แต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave on leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้กลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้าน้องหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on itstep on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับ try on try แปลว่าลองนะฮะแต่ถ้า try on แปลว่าลองสวมใส่มียิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าแล้วหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าหรือเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก can I try them on try them on นั่นคือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผมI am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้เดอะบางอันไม่ใช้เดอะนะครับแต่ส่วนมากจะใช้เดอะสถานที่เราจะใช้เดอะนะครับส่วนมากนะครับแต่อย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm at the hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front of ก็คืออยู่ข้างหน้านั่นนะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the river นะครับผมเป็นต้นนะฮะต่อไปคำว่า at จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clockat 3 o'clock ตอน 3 โมงอย่าลืมครับ o'clock ใช้ตอน o clock ตอนท่วนแล้วถ้า 3:15 at 3:15 แล้วถ้า 3 ทุ่มครึ่งก็ไม่ใช่ 3:30 นะจ๊ะ 9:30 อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ 3 ทุ่มคือ 9 นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnight ตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนะครับ at the weekendถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at least อย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at mostWe might lose some money, but at least we will make our customers happy. นี่อย่างมากแล้วก็อาจจะเสียเงินไปหน่อย
แต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ at most อย่างมาก at

least อย่างน้อยต่อไปนั่นนะครับ at last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ at last ต่อไปนะครับ at the moment not but now นะครับ not but now my English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี่เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่เท่านี้เราอยากจะบอกว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry you เราเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้ I am mad at you mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at I'm laughing at you ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกัน2ต่อ2ผู้ชายบอกผู้หญิง Look at the stars ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ so look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแหมผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่ง so ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at นะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at Thai people who want to improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye!
4: Bye!
5: Palang saeng thalu miti!
6: Oh!
7: Oh!
8: Ni man no!
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดๆ
1: Okay, 1, 2, 3. A, F, B, B, C, K.

0: Dig, hatch, huh? E, I, E, J, J, K, L,
1: M,
0: กัวกัวกัวอ่านให้เร็วลูกคู่หัวกัวกัวต่อไป r r r r r แต่ต้องเร็วๆs v v เวลาออกเสียง v ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่างลองดูสิ v v v ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป w w คำนี้ปากเป็นรูเลย w w ปากจู w w ต่อไป xนี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ x x x ต่อไป y
1: y
0: oh yeah z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a aC D E F G H I E J J K K L M N O P P Q R S T TU V W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอ่ะ Z Z เสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ A A E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไง A ตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง Tตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at at at at at at สรุปแล้ว A T สองตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at at at atA T ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย A อ่านว่าไง A อ่านออกไง A A T ล่ะเธอลองพูดเร็วๆ A T A T ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น A T A T เอาล่ะทีนี้คำที่หนึ่งค่ะทิชเชอร์ใส่ตัว B เข้าไป B ออกเสียงไงลูก B B ใช่ไหมคะข้างหลัง AT อ่านว่า at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น bat bat พร้อมกัน bat ทิชเชอร์ใส่ C เข้าไปค่ะ k k at k at k at เป็น cat ต่อไปทิชเชอร์ใส่ f f no not fat AT อ่านว่า at ใส่ f เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ AT อ่านว่า at at at b at b at

เห็นไหมฮะใส่ลงไปเอาใหม่ beaver b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่เบิร์กเข้าไปบอใบไม้เบิร์กกับสระแอดเป็นแบทเห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็นแบทคอคอควายคอกับแอดคอแอร์ทอแคทเห็นหรือยังแคทตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F F ออกเสียงไง F F F F F F อะไร F fun ก็เป็น FATFat. ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป h ล่ะ hat ต่อไป m ล่ะ mat ต่อไป r rat ต่อไป sat ต่อไป pat ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ 1 2 3 bat catFat, hat, mat, rat, sat, pat, wet. ผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน 1, 2, 3 ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว 1 2 3 bat cat wet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกฟิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat mat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือแมตแมตเนาะพร้อมกันพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะแบทพร้อมกัน 1 2 3 bat ดูกระดานดูกระดานดูกระดาน bat เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูกA N อ่านว่า N ใช่ไหมอ้าว 1 2 3 พร้อมกัน10พร้อมกันฮะฮะ ran ran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้
ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงอ่ะเออเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะอ่าพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อหึวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะอ้าวพร้อม1 2 3เอาใหม่ๆ ran พร้อมกัน man pan pan ยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3Very good เห็นหรือยังเห็นไหมvery good done มาอ้าว one two three okay good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะ โอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ a อ่านออกเสียงว่า a ออกเสียงว่าแอะ p ออกเสียงแอปต้องมีเพอแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป one two three gap โอเคต่อไปแถวที่สอง cap napMap Tap ต่อไปแถวที่สาม Cap Gap Nap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิชเชอร์ทำไมดูกระดาน Cap Gapเดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งนึงนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3 เป็นใบเลยเห็นนะแคปโอเคไม่ใช่แจบแกปแกปแนปแมปแท็บโอเคต่อไปอนัทแก็บไม่ใช่แท็บแท็บทุกคนออกเสียงเพอพร้อมกันไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย1 2 3 cap

Cap. Nap. Map. Tap. โอเคผ่านแล้วนะทิเชอร์รอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียง I in อ่านว่า in in ใส่เบอร์เข้าไปเป็น bin พร้อมกัน bin fin sin tin pin win ทีละแถวค่ะทีละแถวwin โอเคเดี๋ยวนะที่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะ bin ต่อไปแถวสุดท้ายลูก binโอเคต่อไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกอีกแล้วนี่ตัว G มันต้องออกเกะเกะเกะเกะอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig pigpig ต่อไป big big ต่อไปนี่นี่นี่นี่ wig wig ต่อไป big ต่อไป big เก่งมากค่ะพร้อมพร้อมกัน one two three pig big wig big big very good จำได้ยังจำได้นะไปแล้วต่อไปตัว e e ออกเสียงไง e e ใช่ไหม e n e n n n n n n ออกเสียง n นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen tenBen, very good. พร้อมกัน one two three. Hen. Very good. อันนี้อ่านว่า n. ต่อไป e e t t e e t e e t e e t กลายเป็น e t ใส่ b เข้าไปเป็นbed ใส่เกเข้าไปเป็น get พร้อมกัน bed get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง one two three bed เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่ one two three

ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะโอออกเสียงไงโอออกพีออกเสียงไงออกออกออกก็เป็นออกออกใส่เมเข้าไปเป็นมอบท็อปท็อปท็อปโอเค1 2 3 mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย1 2 3 hop hop โอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3โอเคเสียงพีดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอฮอฮอปเธอเธอท็อปเพอพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกบ็อกซ์บ็อกซ์เก่งมากค่ะออกแปลว่าอะไรเนี่ยออกวัววัวตัวตัวผู้บ็อกซ์แปลว่าบ็อกซ์แปลว่าไม่ใช่บ็อกซ์แปลว่าอะไรกล่องฟ็อกซ์ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ฟรอกฟรอกก็คือกบแต่ฟ็อกซ์ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิชเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนอ่ะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 dotLot เก่งมากเอาอีกทีหนึ่ง1 2 3 Lot ต่อไปตัว U ละหมดละจะหมดละ U Ag Ag Ag Ag Ag ต่อไปอ่านว่า Ag ใส่เบิร์กเข้าไปเป็นบัคโอเคเก่งมากค่ะบัคมักฮักจักรักทักโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3บัคจักรักไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม1 2 3 bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิชเชอร์พูดว่าอะไร UT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็นBut Hut ใส่เข้าไปเป็น Cut ใส่เนื้อเข้าไปเป็น Nut
เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hut not แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า you ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put โอเค

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ดาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า the Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand it is sold all around the world even though the fish is small it can put up a big fight ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
1: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles this place is full of bottles โอ้โหไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
1: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะฟอลโลมี
0: ่โอเค let's go whoa
1: ที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
1: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่าTeacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
1: ดีค่ะแต่วันนี้ Teacher ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
1: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
1: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่า Teacher จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองทีละคนครับ
1: My name is Sasina Sibunreang My nickname is Nawa I am 15 years old
0: Excellent Great to meet you
2: My name is Onisha Shinpi My nickname is Ogat I am 10 years old
0: Great job Excellent
3: My name is Makan Shinpi My nickname is Yok I am 11 years old
0: Well done และคนสุดท้ายครับ
4: My name is Takashimon Hongpek My nickname is Om I'm 9 years old
5: My name is Teacher Greg I'm 18 years old
0: Great to meet you all ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Teacher Greg ว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go Whoa ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปลากัดแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปลากัดได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปลากัดหรือเปล่าครับ
1: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปลากัดที่นี่ค่ะแล้วนี่โยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปลากัดที่บ้าน
6: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปลากัดแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปลากัดจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendus เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า fighting fish เด็กๆรู้จักหรือเปล่า fighting แปลว่าอะไรครับ
7: ต
0: ่
7: อส
0: ู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese
7: fighting fish
0: แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม fighting fish ปลาอะไรครับ
1: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
1: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเป็นคำพูดที่เพราะมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
7: เ
0: ลี้ยงง่าย easy to take care of ตายยาก hard to die แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
8: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค
0: ่
8: ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ ต้องทำยังไงครับ
1: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มก่อหวดก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมักใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2 วันก็ตัดตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค่ะ
0: อุ๊ยตักตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลาฮะ
6: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทิเชอร
0: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
1: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในโรงซีเมนต์ค่ะพออายุครบ2 เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
1: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
6: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องขวดอะไรบ้างครับ
1: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
0: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
6: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยวางไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
1: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อ
0: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish เก่งมากแล้วปลากาดชอบกินอะไรครับ
6: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
1: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle ถูกต้องแล้วทิชเก็ตเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเช่นใช่ไหมครับแต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่า
6: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค
0: ่ะอ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
1: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4 เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
0: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
6: มี7 สายพันธุ์ค่ะ
0: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
1: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆได้ค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่เชิญมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีน
0: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
1: แถวนี้ก็จะเป็นฮาร์ฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
0: ฮาร์ฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
7: คราวเทลค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
0: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown Tail ก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
6: Leopard Tail ค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
0: เข้าใจชัดเจนเพราะ Double แปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
6: Super Delta จะเป็นหางจะกางไม่ถึง180 องศาค่ะ
0: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like? เก่งมาก What color do you like?
1: I like mustard.
0: Mustard. มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
8: I like red and blue.
0: Red and blue. Okay, 2 colors.
9: I like mustard.
0: And what color do you like?
10: I like yellow.
11: Fisher, ค่ะ What kind of fish do you like?
0: I really like the crown tail.
12: And what color do you like?
0: I like blue.And red, just like you. ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
6: สีธงชาติค่ะเพราะใน1 คอก200-300 ตัวจะมีไม่ถึง10 ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
0: ่
6: ะ
0: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
6: ีค่ะ
0: ที่จะแกรกดูไม่ออก
6: ตัวนี
0: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัด สีไหนขายดีที่สุดครับ
1: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
0: ถูกต้องครับ
1: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่างค่ะ
0: ตัวเมียตัวผู้ทิ้งดูไม่ออกจะรู้ได้ไงแต่ละตัวครับ
10: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
0: แล้วที่จะเกิดขึ้นเรียนว่าถ้าปากัดมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
6: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องเมล็ดก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปากัดได้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
0: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้จะเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
13: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่อยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปลากัดของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆคือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
0: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับเรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกรกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
14: fish tank
0: แล้วก็มีคำไฮโซ
14: aquarium
0: แต่ถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl
14: fish bowl
0: ทีเจอร์เกรกเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
1: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
0: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
1: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
0: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
6: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
0: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมี2คำ rock
14: rock
0: หรือใช้คำว่า stone
14: stone
0: ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
1: ให้เต็ม
0: โอเคนิดนึง
1: ล่างค่ะ
0: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
6: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
0: alright let's try แล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
10: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
0: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
6: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
6: Fish food
0: ใช่แล้วนะครับนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
0: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านเราจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่สองกลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tail ต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
10: ฮาร์มูนสีทอง

0: าติ
1: ฮาฟมูนสีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรครับ
0: ฮาฟมูนค
1: ่
0: ะ
1: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรียง
2: ตั้งกันแล้วค่ะ
1: ปลาชื่ออะไรครับ
0: จันทาค่ะ
1: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
3: ชื่อดุดัน
1: ดุดันจริงหรือเปล่ามันกัดมันกัดนะชอบมากเลยอ่ะแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
3: ดุดันดุดัน
1: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ
0: ฟ้าทองค่ะ
1: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
4: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
1: ๆเหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ What kind and color
5: of fish
1: do you want แปลว่า
4: สีไหนที่คุณอยากได
1: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว
5: how many do you want
1: เก่งมากและประโยคสุดท้าย where should I send it วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fish B beta C bite tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ beta ทั้ง2คำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
0: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
1: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
0: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ

0: 较激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕，各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产，它仍在优雅的成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校，每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一都是刻苦训练所凝结的学心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
2: 身体ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมี

0: ทักษะแบบไหนบ้าง
1: โอเค
0: มีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
1: โอเคสองงานหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: ครับผม
1: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
0: พร้อมครับ
1: ครับพร้อมแล้วป่ะเฮลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่อ้น
2: ครับ
1: โอ้โหพ่อคุณไหวซะหลังโกงใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้เอ็นเจอายุเท่าไหร่
1: 13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17อ่ะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะเอ็นเจเล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตั้งแต่ตอนนู้นเลย
0: เออก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้แล้วถึง5ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นเจอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: เ
0: ป็นนักกีฬาเป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

ร้อยแล้วครับผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถ

0: เอาละครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปฮึบแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากมาอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันเหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วรอบสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: มาเด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเน
1: ื้อซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะยูเคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งล้มหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้นี่มันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อมผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็ว
1: ไ
0: ม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเลยไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นแล้วกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่สองครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอพอไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วอะครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้ อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: เออรองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอสอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้แล้ว
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: เห็นไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเนี่ย อันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างเดียวกันซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
0: บ
1: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่1เลยสังเกตมั้ยครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่ามั้ยเออถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคือนี่นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูนี่ข้อเสียเรา
2: ครับ
1: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไร
0: เว
1: ลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดานะแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยเห็นไหมคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรนะอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ย ขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โดนไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ
0: ้
1: าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะอ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
0: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
1: ม
0: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
1: โอเค
0: ผมครับ
1: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคเนี้ยไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์

0: บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
1: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
0: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่นหนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindset การฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนนึงที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่มี่เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองมันเป็นกับดัก

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: สื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้อง

honor โดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็ดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormthe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเลยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามันแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลย I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students

went on an excursion to ดอยสุเทพ Temple ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to เชียงใหม่ to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองล่ะค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจล่ะค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำ

0: ็กนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ tow boatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัฒน์เสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: รู้ไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไปอัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuffed คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuffed เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์นะเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่ในเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหน

หรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะ
2: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
1: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
2: ไม่ดีฮะ
1: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
2: ่
1: ไม่ดีเนาะ
2: ไม่ดีแน่น
1: อนจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can'tpay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าชาวบ้าน
2: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
1: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
2: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
1: นั่นแหละ
2: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
1: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
2: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
1: ก็ได้ลิงมา
2: แบบนั้นเลย
1: แต่วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายอะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วแล้วค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่เน็ต
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆคะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องนะคะมาดูรายการ
3: Chris Jobs
1: และสังเกตเลยนะคะว่าจะเจอคำว่า take อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: Can you drive me now?
5: โอ้ยคุณปู่ยังไม่ตายหรอกค่ะคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ Lift long and strong ค่ะ
4: No die dry we just took a bath right
6: เข้าใจไหมความแตกต่างเนี่ยไปฟังว่าตายเนี่ยโทษปูเนี่ยแค่บอกว่า dry me dry ไม่ใช่ die ใช่ไหม dry ตัว r นั่นก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งหน่อยได้ไหมเพิ่งไปอาบน้ำกันมาไงรู้สึกว่าเนี่ยหน้าตาหูเหยยังเปียกอยู่เลยเนี่ย
4: Can you go and get the gray towel
5: อ๋อให้หนูเช็ดให้ก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกค่ะไม่ต้องให้เกทเท่าหรอกค่ะ
6: อะไรนะ
5: เกทเท่าไง
6: เกทเท่า
5: ใช่
6: gray towel เข้าใจไหม
5: แปลว่าอะไรคะ
6: gray ก็คือสีเทานะครับอย่าลืมนะฮะ l กับ r ต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับห้ามข้ามเหมือนเวลาภาษาไทยครูคิดไม่ได้ต้องครูคริส gray ส่วนผ้าเช็ดตัวหนูก็ต้องเป็น towel นั่นเองนะไม่ใช่ towel นะฮะ so ปู่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเช็ดตัวเขาหน่อย
5: โอเคค่ะคุณปู่จัดจะโมเมนต์มาแล้วค่ะคุณปู่เกช่า
6: gray gray ไม่ใช่เก
5: gray towel
4: gray towel okay
5: okay here
4: Thank you. I want to go out today. I need to get dressed.
5: Get dressed?
4: Yes, get dressed.
6: ก็ไปเอามาสิ
5: Just a moment. มาแล้วค่ะคุณปู่ Get dressed. ใส่ได้เหรอคะคุณปู่
6: อันนี้ชุดใครเนี่ย
5: ช
6: ุ
5: ดเมียพี่ไง
4: Get dressed.Not get a dress
6: ผู้ชมครับนี่ก็คือชุดแซกนั่นเองนะครับแต่ไปพูดกับฝรั่งแซกจะแปลว่ากระสอบด้านกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่า dress ก็คือเป็นกระโปรง

1ชิ้นหรือชิ้นเดียวแบบนี้แต่ถ้า get dressed ไม่ได้แปลว่าให้ไปเอาชุด dress มานะครับ get dressed ใส่ ED มันจะแปลว่าแต่งตัวถ้า get a dress ถึงจะแปลว่าไปเอาชุดแสกมา

0: ายแล้วค่ะต้นไม้ก็ร่วงผมก็ร่วง
1: อันนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกโขกเลยเนี่ย
2: ยังยัง
0: Yes คุณปู่ you are very young you are not old
2: ยังไม่เอาหัวก็มาอีก
1: ได้ยินหรือยังอ่ะพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังภาษาอังกฤษเนี่ย
0: แล้ววอล์กเกอร์คืออะไรคะ
1: วอล์กเกอร์ก็คือเครื่องช่วยเดินหรือว่าที่ช่วยเดินของผู้สูงอายุไงภาษาอังกฤษคือ the elderly ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะก็คือเขาจะมีอุปกรณ์เดินคือจะเป็น walking stick หรือว่า cane ก็คือไม้เท้าหน้าไหนอยู่นู่นนะ
0: รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่มาแล้วค่ะคุณปู่นี่ค่ะคุณปู่วอล์กเกอร์โอเคนะคะ
2: yes yes
0: ไปค่ะวอล์กเกอร์วอล์กกิ้งค่ะเฮ้ยคุณปู่ why are you coughing
2: coughing
0: คุณปู่คะ coffee ไม่ดีนะคะกินเยอะไม่ดีค่ะคุณปู่แก่แล้ว
1: ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึง coffee กาแฟเขาหมายถึง coughing คือกำลังไอไม่ใช่ coughing อันนี้ออกเสียงไม่ถูกคำถามว่า why are you coughing
0: why are you coughing
2: the air is not good today I think there's some smog
0: คุณปู่คะสูบบุหรี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณปู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ no smoke ค่ะ
1: โอ้ no smoke ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: not smokeSmog
0: Smog โอ้โหฟ้าจ้าขนาดนี้ไม่มีหมอกหรอกค่ะคุณปู
1: ่เฮ้ยไม่ใช่หมอกแล้วไม่ใช่ควันใช่ไหมรู้จักเหรอหมอกจึงจ้างและควันใช่ไหมควันก็คือ smoke หมอกก็คือ fog เพราะสองอย่างมาผสมกัน smoke and fog ก็จะเกิดคำว่า
0: smog
1: smog หรือ haze h a z e หรือ h a z e haze หรือ smog คืออะไรได้ไหมมลพิษในอากาศเนี่ย pm 2.5 เนี่ยปะโถเอ้ย so it's hazy today ก็แปลว่าสภาพอากาศมันหมองๆเนี่ยก็เพราะว่าอะไร there is a lot of smog หรือ there is a lot of haze ก็คือมีมลพิษในอากาศสูงหรือว่าเยอะนั่นเองไงแล้วยังจะพาปู่มาเดินอีกเนี่ย
0: คุณปู่รีบเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะโอเคไหมคะรีบเดินมาค่ะไปค่ะคุณปู
2: ่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการคริสน้องเห็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm going to take a walk แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk ในที่นี้เป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take ค่ะน้องๆคะสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะก็มีหลายคำด้วยกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากรายการที่เราเห็นว่ามีคำว่า take a walk ใช่ไหมคะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm going to take a walk to the store แปลว่าฉันจะเดินเล่นไปยังร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk นะคะแปลว่าเดินเล่นนั่นเองน้องๆคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องใช้ take a walk ด้วยทำไมถึงใช้ walk เฉยๆไม่ได้เพราะสองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นเป็นการเดินออกกำลังกายเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์นะคะ take a walk to the store แปลว่าเดินเล่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์อาจจะซื้อของด้วยก็ได้ในขณะที่คำว่า walkเป็นคำกริยาค่ะน้องๆแปลว่าเดินคือเดินไปเฉยๆเลยค่ะก็คือเน้นการเดินนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I'm walking to the store แปลว่าฉันเดินไปร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการเดินไปยังร้านค้าใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อของบางอย่างเป็นการเน้นว่าเดินไปยังร้านค้าโดยที่ไม่ได้ขับรถไปหรือขี่จักรยานไปนั่นเองค่ะ ส่วนคำว่า take a walk นะคะถ้าน้องๆพูดในน้ำเสียงที่โมโหเนี่ย take a walk จะแปลว่าไปไกลๆเลยไปเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะไล่คนอื่นให้ไปไกลๆยกตัวอย่างเช่น he kept pestering her and finally she told him to take a walk ผู้ชายคนนั้นนะคะคอยรบกวนเธอในที่สุดเธอก็เลยบอกให้เขาไปไกลๆเลยไป Take a look at เป็นสำนวนค่ะน้องๆแปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's take a look at some examples แปลว่ามาดูที่ตัวอย่างกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน Take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะ สำนวน Take a dim view of somebody or somethingแปลว่าไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่น

0: She took a dim view of my suggestion. เธอไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฉันหรือเธอคิดว่าข้อเสนอแนะของฉันนั้นมันไม่ดีค่ะ
1: สำนวน take a seat ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงหรือนั่งลงนั่นเองค่ะน้องๆเราสามารถใช้คำว่า have a seat ได้ด้วยนะคะซึ่งคำว่า take a seat เนี่ยนะคะจะมีความสุภาพมากกว่าคำว่า sit down ที่แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น please take a seat หรือ take a seat please ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงนั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การไปเที่ยวบรูไนนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวได้เห็นอะไรแล้วแน่นอนครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและเมนูที่ชนิดว่าใครไปแล้วไม่ได้ทานนะครับอาจจะถือว่าไปยังไม่ถึงบรูไนด้วยซ้ำก็คืออัมบุยาดนี่ครับอัมบุยาด is one of the cultural heritage food that is very authentic and uniqueTo Brunei, ถือว่าเป็น cultural heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรูไนแท้ๆเลยที่เรียกว่า authentic คือของแท้ของจริงและก็ unique คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงบรูไนครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีให้ทานอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับเมนูของประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งจะโด่งดังมาถึงที่นี่ได้และตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟบัวหัวหน้าฮาลาลเชฟห้องอาหารอัลทาราโรงแรมเจ้าพระยาภาครับสวัสดีครับเชฟบัวครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เชฟบัวนี่เป็นหัวหน้า the Muslim food department or something like that
3: yeah ใช
2: ่โอ้ว่าไปงั้นคือเชฟบัวก็เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
3: เป็นไทยพุทธค่ะ
2: oh okay so you're a Buddhist but you're in charge of the halal food okay so the dish that we're doing today is the ambuyat
3: ambuyat is culture food from Brunei
2: yeah it is it's a cultural food เป็นอาหารทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับ so let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
3: yes I two parts of the ingredients have a Indonesia snapper ปลากระพงจากอินโดนีเซียเลมอนกราส
2: ตะไคร้นะครับ
3: fresh ginger
2: ขิงสด
3: ชาลอต
2: คือหอมแดงครับ
3: super chili
2: พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
3: ซอส
2: แน่นอนต้องมีเกลือฮะ
3: กะหรี
2: ่กระเทียมฮะ
3: คุมินที่หลาผสมกับขมิ้นค่ะทามารินซอส
2: น้ำมะขามโอเคอันนี้คือส่วนปลานะครับ how about this side
3: this is sago
2: sago นั่นเองนะคะ
3: แล้วก็ sago ก็ stock with water
2: Okay, so we soak with water.
3: Yeah.
2: เอามาแช่น้ำนะฮะต้องเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือน้ำอะไร
3: ต้องเป็นน้ำธรรมดาค่ะ
2: Okay, at room temperature อุณหภูมิห้องเนาะนานแค่ไหนกว่าจะมัน
3: About 30 minutes. You can heat up until
2: dissolve ใช่ไหมจะ sticky ไหมฮะมันจะเนอะๆเหนียวๆนิดนึง
3: กระบวนการของอันนี้ใช่ไหมคะเริ่มจากการที่เราทำปลาก่อนนะคะ
2: โอเค so how do we start
3: you can put turmeric นะคะ on to the snapper
2: okay.
3: and wait about 5 minutes
2: okay so minerate ใช่ไหม
3: yeah.
2: มันคือการหมักเอาผงขมิ้นกับยี่ราเนี่ยผสมกันเนื้อปลา yeah. หมักไว
3: ้ after you can put this ingredients all ingredients and stir fry in the pan until you can smell when put marinate snapper in pan stir fryUntil origin and defy in the pan.
2: Okay.
3: Until the snapper up on the oil.
2: Oh,
3: until
2: you can. เราต้อง okay. ให้น้ำมันท่วมเลย
3: yeah.
2: แล้วมันจะลอยขึ้นมาเอง
3: yeah.
2: Alright so เขาเป็นคือเอาปลาที่หมักเนี่ยไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอากลับมาแล้วทุกอย่างเนี่ยค่อยผสมแล้วมา stir fry อีกที
3: yeah.
2: เพราะคือต้องทั้งทอดและผัดเรียบร้อยแล้ว
3: yeah.
2: ซึ่งเมื่อทอดเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะออกมาคล้ายๆปลาตัวนี้
3: yeah.
2: ใช่ไหมฮะทีนี้พอขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีการกิน Alright the moment of truth ได้เวลาแล้วครับพบความจริงกับความอร่อยของอัมบุยาดโอเคเชฟบัวมันต้องทานยังไงอ่ะเนี่ย
3: ค่ะอัมบุยาดนะคะเราจะต้องทานในลักษณะที่ว่าอัมยัสจะต้องร้อนๆนะคะ
2: okay.
3: แล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะ

0: So yamuyat is eaten or rather swallowed using a bamboo stick called chandas. คือ chandas เนี่ยคล้ายๆกับ chopsticks นะแต่ chandas ของแบบของบูนาจริงๆเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเขาจะเหมือนมัดด้วยกันเพื่อแยกไม่ออกแล้วมีไว้เพื่อกินอันนี้เฉพาะนะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็จะ swallow หรือกลืนก็ได้นะฮะหรือว่าจะกินก็อันนี้ก็แล้วแต่เอางี้กันเดี๋ยวพวกเราไปดูส่วนอื่นๆความงดงามอื่นๆกับของบูไนก่อนดีกว่านะช่วงนี้พี่เต้กับเชฟบัวคงต้องขออนุญาตมารุมมาตุ้มกับอัมโบยาร์ดกันต่อสิเชฟบัวขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed

0: น้องๆเจอสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันไหมคะครูพี่นัดเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่ามองดูนั่นเองถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นัดต้องการจะพูดว่าดูที่รูปนั้นสิเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ take at that picture ใช้อะไรดีคะระหว่าง take a look orTake a seat ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำ take a look นั่นเองค่ะ Take a look at that picture ดูที่รูปนั้นสิน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a look at เป็นสำนวนแปลว่ามองดูค่ะ
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will and watch sunsetใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง take a look หรือ take a walk ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ take a walk นั่นเองค่ะ I will take a walk and watch sunset แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะเราไม่ใช้ take a look นะคะเพราะ take a look แปลว่ามองดูนั่นเอง
0: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know
0: เอาละค่ะน้องๆในช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็มีเก็ดภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากน้องกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะใช้กันแต่ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะงงได้นะคะเวลาที่น้องๆไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อเข้ากล่องแช่แข็งนะคะพี่ๆในร้านเนี่ยก็จะถามว่าอุ่นไหมคะเวฟไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้ยินกันจนเคยชินนะคะเพราะคำว่าเวฟที่พูดถึงนะคะก็จะมาจากคำว่าไมโครเวฟนั่นเองค่ะแต่น้องๆนะคะจะไปพูดกับฝรั่งว่าอุ่นอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเวฟเดอะฟู้ดนะคะ
0: คำว่า wave ปกติเป็น verb แปลว่าโบกมือค่ะแต่ถ้าเป็น noun จะแปลว่าขึ้นทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอให้พี่เขาอุ่นอาหารให้เราเลยจะไม่พูดว่า could you please wave the food แต่เราจะใช้คำว่า warm the food แปลว่าอุ่นอาหารนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น could you please warm the food รบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ค่ะ
1: นอกจาก warm the food ยังใช้คำว่า heat upเป็น pressure verb ค่ะแปลว่าทำให้ร้อนขึ้นยกตัวอย่างเช่น Could you please heat up the food แปลว่ารบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณอยากจะอุ่นอาหารไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Would you like to the food ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง warm the food กับWave the food ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆน้องๆต้องใช้คำว่า warm the food นั่นเองค่ะ Would you like to warm the food คุณต้องการที่จะอุ่นอาหารไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่าอุ่นอาหารเราจะใช้คำว่า warm the food ไม่ใช้ wave the food นะคะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
0: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันค่ะ
1: ไปชมกันเลย
2: มาถึงที่นี่แล้วดูสิครับว่าเดินจากนี่ไปนะฮะไปที่เช็คอินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปดูกันครับเขาบอกว่าเขาเลเยอร์ตึกพิเศษครับให้คนเนี่ยจะได้เดินใกล้ๆไม่หนาวแล้วก็ไม่หลงทางนะฮะออกจากทางชานชาลาตรงนี้ปุ๊บนะฮะขึ้นลิฟต์ถึงเลยเขาบอกงี้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ

ไหมนี่คือที่เช็คอินแล้วอ่ะกางครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเช็คอินเคาน์เตอร์มี A B C D E F G ลงจากรถไฟเช็คอินเร็วมากนี่ครับมอนอเรลเห็นรถไฟมาไหมครับนี่คือสถานีรถไฟ

0: นี่พอข้าวมาตรงนี้ปึ๊กสนามบินแล้วสนามบินฮาเนดะเชื่อมกันเลยนะฮะเชื่อมกันเลยพื้นราบติดกันเลยนะฮะแล้วเราดูครับว่าเข้าไปด้านนู้นน่ะสามารถเช็คอินได้แล้วใกล้มากครับจากนี้ไปประมาณ100เมตรได้ไหมเนี่ยที่นี่นะครับสนามบินฮาเนดะเนี่ยเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะในเมืองเลยครับมาจากชินจูกุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะมาด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมาด้วยโมโนเรลนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับแล้วก็แท็กซี่เนี่ยมาใกล้ๆนะครับพอถึงแล้วนะฮะเดินไม่เท่าไหร่เช็คอินได้เลยนะครับพอเช็คอินเสร็จนะครับก็ผ่านเซกูริตี้เช็คกระเป๋านะฮะหลังจากนั้นก็ตรวจคนเข้าเมืองพอหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเครื่องบินจะออกภายใน40นาทีก็สามารถขึ้นเครื่องได้ทันครับ
1: และข้อดีของสนามบินแห่งนี้ก็คือผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเช็คอินน้อยมากค่ะคือมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ขึ้นเครื่องทันค่ะการันตีการทำงานแล้วก็การให้บริการมาแล้วค่ะ
0: ธรรมดาแล้วนะตรงเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยต้องยกของชึ่งแล้วก็มาวางหนักมากๆยกชึ่งมาวางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาบอกว่ามันติดขนานกับพื้นเลยดันเข้าไปเลยครับถือกระเป๋าแล้วดันเข้าไปเลยไม่ต้องยกก็ไม่ต้องปวดหลังเพิ่งเคยเห็นเป็นอย่างนั้นดันได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่คือแผนที่บอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหาอะไรได้สะดวกสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าเราต้องการเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการขึ้นเครื่องนะครับเบอร์141นะครับก็คือ141ตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะเขียนว่า440เมตรนะฮะเมื่อเขียนระยะทางแล้วจะทำให้เรากะเวลาได้ถูกครับว่าเราต้องควรจะวิ่งหรือว่าจะเดินธรรมดาดีครับแล้วอีกอันนึงครับสมมุติว่าเราอยากจะไปห้องน้ำนะฮะเราก็สามารถกดตรงห้องน้ำเลยเห็นออกมาเลยฮะว่ามีห้องน้ำเยอะแยะเลยเราจะควรจะไปตรงไหนเลือกตรงไหนได้ครับมีห้องน้ำครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับต้องการเสียบปลั๊กเพราะว่าเราใช้มือถือไปทั้งวันแล้วเนี่ยเราไม่มีการชาร์จไฟเราอยากชาร์จไฟก็กดตรงนี้ได้ครับอ๋อที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้นะโอ้นี่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้ก็น่าจะไปแถวเบอร์3คือด้านๆนู้นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็มาสามารถดูได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆชัดๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไป141นะฮะ141อยู่ไหน141อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองนี่ไงแล้วก็จะอ๋อเราให้ไปทางนี้แสดงว่าเราต้องไปหนูนนี่แล้วก็มีเขียนเวลาอีกเพื่อย้ำว่าคุณไม่เลทนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยมีป้ายเขียนอย่างนี้ไว้ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องไปถึงเกตแล้วค่อยรู้ว่านะฮะเครื่องบินดีเลย์ยังไม่มาโอ้ต้องเดินกลับออกมาซื้อของหรือไม่ก็กลับมาพักหรือกลับไปทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องรีบไง
1: สำหรับผู้โดยสารที่เดินเองไม่สะดวกที่นี่ก็มีบริการอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ
0: นี่ครับนี่มีการบริการพิเศษนะครับก็คือนี่ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคนท้องคนชราคนพิการหรือคนท้องต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ขึ้นก่อนนะแต่ว่าคนธรรมดาแบบพวกเราก็ขึ้นได้ทราบไหมไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมครับถ้าคนที่เหนื่อยมากๆครับสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ครับฟรีด้วยครับนั่งเลยไม่ชอบนี่ก็คือนะฮะงวงทางเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่ามันเรียบมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะคนพิการเนี่ยสามารถผ่านเลยนะครับไม่มีการกระเทือนครับผ่านออกมาครับเดินเข้าไปนี่ถึงนู่นเลยครับนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อที่จะต่อเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่าแทบไม่มีรอยขั้นหรือรอยนูนเลยครับโอ้ตัวนี้ครับมันสามารถยืดไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถึงแม้จะยืดครับมันก็จะไม่มีการทำให้เกิดขั้นบันไดครับจะเรียบตลอดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับทุกจุดจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบตลอดนะครับของสนามบินฮาเนดะครับข้างในเนี้ยเครื่องบินจอดปุ๊บยังไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีโรงแรมข้างในนี้เพื่ออะไรฮะไปดูกันครับฮาเนดะทรานสิตรอยัลพาร์คโฮเทลโอ้โหคุณชัวร์ครับ
2: คุณชัวร์ครับ
0: ครับก็มาเจอเจ้าหน้าที่ของโรงแรมครับตรงนี้ก็คือด่านที่ยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองครับอยู่ในสนามบินเลยนะครับ
2: このラウンジのスペースもご自由にお使いいただけます。
0: ครับ
2: 飲み物のご用意ですとか、あのスナック類のご用意しております。
0: อันนี้เป็นที่นะห้องโถงสำหรับโรงแรมครับสำหรับคนที่มาใช้บริการครับ

0: ตอนนี้ครับเป็นห้องพักนะสำหรับคนที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแล้วมีเวลาเหลือนะครับอยากจะนอนพักผ่อนเนี่ยสามารถมาใช้โรงแรมที่นี่นะครับต่อกันเลยระหว่างสนามบินกับโรงแรม
1: กันบ้างคะน้องๆสำหรับรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในญี่ปุ่นค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและน้องๆทราบไหมคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
1: คำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า impress ที่เป็น verb แปลว่าประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น he tried to impress his teacher เขาพยายามทำให้คุณครูของเขาประทับใจ
2: คำว่า impressed ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่น he was very impressed with her beauty แปลว่าเขารู้สึกประทับใจในความงามของเธอมากๆเลย
1: ส่วนคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she made a very favorable impression on us เธอสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเรามากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะ
2: first impression แปลว่าความประทับใจแรกเป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น what was your first impressions of Englandความประทับใจแรกที่คุณได้ไปอังกฤษคืออะไรโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
1: เราได้เติมพลังกันไปในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า take a walk แปลว่าไปเดินเล่น take a walk ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะจะแปลว่าไปไกลๆเลยไปส่วนคำว่า take a look atแปลว่าตรวจดูมองดูมองที่ค่ะ
2: take a dim view of แปลว่าไม่ยอมรับค่ะส่วนสำนวนที่ว่า take a seat แปลว่าเชิญนั่ง
1: คำว่า warm the food หรือว่า heat up the food แปลว่าอุ่นอาหารค่ะ
2: impress เป็น verb ค่ะแปลว่าประทับใจ impressed ที่เติม ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจ impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจFirst impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจแรก
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
2: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากสำนวนที่ว่า once in a while แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่น I still think about him once in a while ฉันยังคงคิดถึงเขาบ้างเป็นบางครั้ง
2: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงส

0: ไหนผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่เน็ต
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: น้องๆคะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องนะคะมาดูรายการ Chris Jobs และสังเกตเลยนะคะว่าจะเจอคำว่า take อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Can you drive me now?
4: โอ้ยคุณปู่ยังไม่ตายหรอกค่ะคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะลิฟต์ลองแอนด์ซองค่ะ
3: No die dry we just took a bath right
5: เข้าใจไหมความแตกต่างเนี่ยไปฟังว่าตายเนี่ยโทษปูเนี่ยเขาบอกว่า dry me dry ไม่ใช่ die ใช่ไหม dry ไอตัว r ก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งหน่อยได้ไหมเพิ่งไปอาบน้ำกันมาไงรู้สึกว่าเนี่ยหน้าตาหูเหยยังเปียกอยู่เลยเนี่ย
3: Can you go and get the gray towel
4: อ๋อให้หนูเช็ดให้ก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกค่ะไม่ต้องให้เกทเท่าหรอกค่ะ
5: อะไรนะ
4: เกทเท่าไง
5: เกทเท่า
4: ใช่
5: gray towel เข้าใจไหม
4: แปลว่าอะไรคะ
5: gray ก็คือสีเทานะครับอย่าลืมนะฮะ l กับr ต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับห้ามข้ามเหมือนเวลาภาษาไทยครูคิดไม่ได้ต้องครูคริส gray ส่วนผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูก็ต้องเป็น towel นั่นเองนะไม่ใช่ towel นะฮะ so ปู่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเช็ดตัวเขาหน่อย
4: โอเคค่ะคุณปู่ just a moment มาแล้วค่ะคุณปู่ gray towel
5: gray ไม่ใช่
4: gray gray towel
3: gray towel okay
4: okay here you are
3: Thank you. I want to go out today. I need to get dressed.
4: Get dressed?
3: Yes, get dressed.
5: ก็ไปเอามาสิ
4: Just a moment. มาแล้วค่ะคุณปู่ Get dressed. ใส่ได้เหรอคะคุณปู่
5: อันนี้ชุดใครเนี่ย
4: ช
5: ุ
4: ดเมียพี่ไง
3: Get dressed.Not get a dress
5: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือชุดแซกนั่นเองนะครับแต่ไปพูดกับฝรั่งแซกจะแปลว่ากระสอบด้านกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่า dress ก็คือเป็นกระโปรง1ชิ้นหรือชิ้นเดียวแบบนี้แต่ถ้า get dressed ไม่ได้แปลว่าให้ไปเอาชุด dress มานะครับ get dressed ใส่ ed มันจะแปลว่าแต่งตัวถ้า get a dress ถึงจะแปลว่าไปเอาชุดแซกมา1ชุดนั่นเองครับผู้ก็จะแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอก
4: โถ่เอ้ยเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ไม่ใส่เนาะ
3: No
4: น่ารักไหมคะ
3: No
4: Where are you going คุณปู
3: ่ I'm going to take a walk
4: Take a walk Walk ไหนดีคะพารากอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์คะคุณปู
3: ่ No in the garden
4: โอ้โหอินเดอะการ์เด
3: ้
4: นไม่ต้องเปลี่ยนชุดค่ะชุดนี้ละค่ะคุณปู่แค่นี้ก็หล่อจนต้นไม้ละลายแล้วค่ะ

0: ต้นไม้ก็ร่วงผมก็ร่วง
1: อันนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกโขกเลยเนี่ย
2: ยัง
0: Yes คุณปู่ you are very young you are not old
2: ยังไม่เอาหัวก็ไม่
1: ได้ยินได้ยังอ่ะพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังภาษาอังกฤษเนี่ย
0: แล้ววอล์กเกอร์คืออะไรคะ
1: วอล์กเกอร์ก็คือเครื่องช่วยเดินหรือว่าที่ช่วยเดินของผู้สูงอายุไงภาษาอังกฤษคือ the elderly ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะก็คือเขาจะมีอุปกรณ์เดินคือจะเป็น walking stick หรือว่า cane ก็คือไม้เท้าหน้าไหนอยู่นู่นนะ
0: รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่มาแล้วค่ะคุณปู่นี่ค่ะคุณปู่วอล์กเกอร์โอเคนะคะ
2: yes
0: ไปค่ะวอล์กเกอร์วอล์กกิ้งค่ะอุ๊ยคุณปู่ why are you coughing คุณปู่คะคอฟฟี่ไม่ดีนะคะกินเยอะๆไม่ดีค่ะคุณปู่แก่แล้ว
1: ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงคอฟฟี่กาแฟเขาหมายถึงคอฟฟิ่งคือกำลังไอไม่ใช่คอชิ่งอันนี้ออกเสียงไม่ถูกต้องถามว่า why are you coughing
0: why are you coughing
2: this not good today I think there's some smoke
0: คุณปู่คะสูบบุหรี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณปู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ no smoke ค่ะ
1: โอ้ no smoke ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: not smokeSmoke
0: โอ้โหฟ้าจ้าขนาดนี้ไม่มีหมอกหรอกค่ะคุณปู่
1: เฮ้ยไม่ใช่หมอกแล้วไม่ใช่ควันใช่ไหมรู้จักเหรอหมอกจึงจังและควันใช่ไหมควันก็คือ smokeหมอกก็คือ fog เพราะสองอย่างมาผสมกัน smoke and fog ก็จะเกิดคำว่า
0: smoke
1: smog หรือ haze haze หรือ haze haze หรือ smog คืออะไรไหมมลพิษในอากาศเนี่ย pm 2.5 เนี่ยปะโถเอ้ย so it's hazy today ก็แปลว่าสภาพอากาศมันหมองๆเนี่ยก็เพราะว่าอะไร there is a lot of smog หรือ there is a lot of haze ก็คือมีมลพิษในอากาศสูงหรือว่าเยอะนั่นเองไงแล้วยังจะพาปู่มาเดินอีกเนี่ย
0: คุณปู่รีบเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะโอเคไหมคะรีบเดินมาค่ะไปค่ะคุณปู
2: ่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการคริสจ็อบน้องๆเห็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเทคกันไหมคะครูพี่นั่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm going to take a walk แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk ในที่นี้เป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take ค่ะน้องๆคะสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะก็มีหลายคำด้วยกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากรายการที่เราเห็นว่ามีคำว่า take a walk ใช่ไหมคะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm going to take a walk to the store แปลว่าฉันจะเดินเล่นไปยังร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk นะคะแปลว่าเดินเล่นนั่นเองน้องๆคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องใช้ take a walk ด้วยทำไมถึงใช้ walk เฉยๆไม่ได้เพราะสองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นเป็นการเดินออกกำลังกายเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์นะคะ take a walk to the store แปลว่าเดินเล่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์อาจจะซื้อของด้วยก็ได้ในขณะที่คำว่า walkเป็นคำกริยาค่ะน้องๆแปลว่าเดินคือเดินไปเฉยๆเลยค่ะก็คือเน้นการเดินนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I'm walking to the store แปลว่าฉันเดินไปร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการเดินไปยังร้านค้าใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อของบางอย่างเป็นการเน้นว่าเดินไปยังร้านค้าโดยที่ไม่ได้ขับรถไปหรือขี่จักรยานไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่า take a walk นะคะถ้าน้องๆพูดในน้ำเสียงที่โมโหเนี่ย take a walk จะแปลว่าไปไกลๆเลยไปเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะไล่คนอื่นให้ไปไกลๆยกตัวอย่างเช่น he kept pestering her and finally she told him to take a walk ผู้ชายคนนั้นนะคะคอยรบกวนเธอในที่สุดเธอก็เลยบอกให้เขาไปไกลๆเลยไปTake a look at เป็นสำนวนค่ะน้องๆแปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's take a look at some examples แปลว่ามาดูที่ตัวอย่างกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน Take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะ สำนวน Take a dim view of somebody or somethingแปลว่าไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ดีค่ะยกตัวอย่าง She took a dim view of

0: my suggestion เธอไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฉันหรือเธอคิดว่าข้อเสนอแนะของฉันนั้นมันไม่ดีค่ะ
1: สำนวน take a seat ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงหรือนั่งลงนั่นเองค่ะน้องๆเราสามารถใช้คำว่า have a seat ได้ด้วยนะคะซึ่งคำว่า take a seat เนี่ยนะคะจะมีความสุภาพมากกว่าคำว่า sit down ที่แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น please take a seat หรือ take a seat please ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงนั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การไปเที่ยวบรูไนนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวได้เห็นอะไรแล้วแน่นอนครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและเมนูที่ชนิดว่าใครไปแล้วไม่ได้ทานนะครับอาจจะถือว่าไปยังไม่ถึงบรูไนด้วยซ้ำก็คืออัมบุยาดนี่ครับอัมบุยาด is one of the cultural heritage food that is very authentic and uniqueTo Brunei, ถือว่าเป็น cultural heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรูไนแท้ๆเลยที่เรียกว่า authentic คือของแท้ของจริงและก็ unique คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงบรูไนครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีให้ทานอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับเมนูของประเทศเล็กๆประเทศนึงจะโด่งดังมาถึงที่นี่ได้และตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟบัวหัวหน้าฮาลาลเชฟห้องอาหารอัลทาราโรงแรมเจ้าพระยาภาครับสวัสดีครับเชฟบัวครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เชฟบัวนี่เป็นหัวหน้า like the Muslim food department or something like that
3: yeah ใช
2: ่โอ้ว่าไปงั้นคือเชฟบัวก็เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
3: เป็นไทยพุทธค่ะ
2: oh okay so you're a Buddhist but you're in charge of the halal food okay so the dish thatWe're doing today is the ambuyat.
3: Ambuyat is cultural food from Brunei.
2: Yeah, it is. It's a cultural food. เป็นอาหารทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับ So let's take a look at the ingredients. มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
3: Yes, I two parts of the ingredients have Indonesia snapper ปลากระพงจากอินโดนีเซีย lemongrass
2: ตะไคร้นะครับ
3: fresh ginger
2: ขิงสด
3: shallot
2: คือหอมแดงครับ
3: spring chili
2: พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
3: ซอง
2: แน่นอนต้องมีเกลือฮะ
3: กาย
2: กระเทียมฮะ
3: คุมินทีหลาผสมกับขมิ้นค่ะทามารินซอส
2: น้ำมะขามโอเคอันนี้คือส่วนปลานะครับ How about this side
3: This is sako
2: sako นั่นเองนะคะ
3: แล้วก็ sako ก็ stock with water
2: โอเค so we soak with water
3: yeah.
2: เอามาแช่น้ำ yeah. นะต้องเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือน้ำอะไร
3: ต้องเป็นน้ำธรรมดา
2: โอเค at room temperature อุณหภูมิห้องเนาะนานแค่ไหนกว่าจะมัน
3: about 30 minutes you can heat up until
2: dissolve ใช่ไหม it's sticky ไหมฮะมันจะเนอะๆเหนียวๆนิดนึง
3: กระบวนการของอันนี้ใช่ไหมคะ uh-huh. เริ่มจากการที่เราทำปลาก่อนนะคะ
2: โอเค so how do we start
3: you can put turmeric นะคะ on to the snapper
2: okay.
3: and wetabout 5 minutes
2: okay so minerate ใช่ไหม
3: yeah.
2: มันคือการหมักเอาผงขมิ้นกับยี่ราเนี่ยผสมกันเนื้อปลา yeah. หมักไว
3: ้ after you can put this ingredients all ingredients and stir fry in the pan until you can smell when put marinate snapper in pan stir fry until orange and deep fry in the pan
2: okay
3: until the snapper up on the oil until you can
2: okay. ให้น้ำมันท่วมเลย
3: yeah.
2: แล้วมันจะลอยขึ้นมาเอง
3: yeah.
2: alright so เขาเป็นคือเอาปลาที่หมักเนี่ยไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอากลับมาแล้วทุกอย่างเนี่ยค่อยผสมน้ำมันสเตอร์ฟรายอีกที
3: yeah.
2: เพราะนั่นคือต้องทั้งทอดและผัดเรียบร้อยแล้ว
3: yeah.
2: ซึ่งเมื่อทอดเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะออกมาคล้ายๆปลาตัวนี้
3: yeah.
2: ใช่ไหมฮะทีนี้พอขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีการกิน alright the moment of truth ได้เวลานะครับพบความจริงกับความอร่อยของอัมบุยาสโอเคเชฟบัวมันต้องทานยังไงอ่ะเนี้ย
3: ค่ะอัมบุยาสนะคะเราจะต้องทานในลักษณะที่ว่าอัมบุยาสจะต้องร้อนๆนะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะ

0: So yamuyat is eaten, or rather swallowed, using a bamboo stick called chandas. คือ chandas เนี่ยคล้ายๆกับ chopsticks นะแต่ chandas ของแบบของมูไนจริงเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเขาจะเหมือนมัดด้วยกันเพื่อแยกไม่ออกแล้วมีไว้เพื่อกินอันนี้เฉพาะเลยนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็จะ swallow หรือกลืนก็ได้นะฮะหรือว่าจะกินก็อันนี้ก็แล้วแต่เอางี้กันเดี๋ยวพวกเราไปดูส่วนอื่นๆความงดงามอื่นๆของบรูไนก่อนดีกว่านะช่วงนี้พี่เต้กับเชฟบัวคงต้องขออนุญาตมารุมมาตุ้มกับอัมโบยาร์ดกันต่อสิเชฟบัวขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอสำนวนที่ขึ้น

0: ้นด้วยคำว่า take กันไหมคะครูพี่นัดเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่ามองดูนั่นเองถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นัดต้องการจะพูดว่าดูที่รูปนั้นสิเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ take at that picture ใช้อะไรดีคะระหว่าง take a look orTake a seat ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า take a look นั่นเองค่ะ take a look at that picture ดูที่รูปนั้นสิน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a look at เป็นสำนวนแปลว่ามองดูค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will and watch sunsetใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง take a look หรือ take a walk ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ take a walk นั่นเองค่ะ I will take a walk and watch sunset แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะเราไม่ใช้ take a look นะคะเพราะ take a look แปลว่ามองดูนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะน้องๆในช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็มีเก็ดภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากน้องกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะใช้กันแต่ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะงงได้นะคะเวลาที่น้องๆไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อเข้ากล่องแช่แข็งนะคะพี่ๆในร้านเนี่ยก็จะถามว่าอุ่นไหมคะเวฟไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้ยินกันจนเคยชินนะคะเพราะคำว่าเวฟที่พูดถึงนะคะก็จะมาจากคำว่าไมโครเวฟนั่นเองค่ะแต่น้องๆนะคะจะไปพูดกับฝรั่งว่าอุ่นอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเวฟเดอะฟู้ดนะคะ
0: คำว่า wave ปกติเป็น verb แปลว่าโบกมือค่ะแต่ถ้าเป็น noun จะแปลว่าขึ้นทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอให้พี่เขาอุ่นอาหารให้เราเลยจะไม่พูดว่า could you please wave the food แต่เราจะใช้คำว่า warm the food แปลว่าอุ่นอาหารนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น could you please warm the food รบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ค่ะ
1: นอกจาก warm the food ยังใช้คำว่า heat upเป็น present verb ค่ะแปลว่าทำให้ร้อนขึ้นยกตัวอย่างเช่น Could you please heat up the food แปลว่ารบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะ
0: ถ้าน้องๆเข้าใจและเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณอยากจะอุ่นอาหารไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Would you like to the food ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง warm the food กับWave the food ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆน้องๆต้องใช้คำว่า warm the food นั่นเองค่ะ Would you like to warm the food คุณต้องการที่จะอุ่นอาหารไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่าอุ่นอาหารเราจะใช้คำว่า warm the food ไม่ใช้ wave the food นะคะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
0: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันค่ะ
1: ไปชมกันเลย
2: มาถึงที่นี่แล้วดูสิครับว่าเดินจากนี่ไปนะฮะไปที่เช็คอินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปดูกันครับเขาบอกว่าเขาเลเยอร์ตึกพิเศษครับให้คนเนี่ยจะได้เดินใกล้ๆไม่หนาวแล้วก็ไม่หลงทางนะฮะออกจากทางชานชาลาตรงนี้ปุ๊บนะฮะขึ้นลิฟต์ถึงเลยเขาบอกงี้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ

ไหมนี่คือที่เช็คอินแล้วอ่ะใกล้มากครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเช็คอินเคาน์เตอร์มี A B C D E F G ลงจากรถไฟเช็คอินเร็วมากนี่ครับมอนอเรลเห็นรถไฟมาไหมครับนี่คือสถานีรถไฟนี่พอข้าวมา

0: นี้ปึ๊กสนามบินแล้วสนามบินฮาเนดะเชื่อมกันเลยนะฮะเชื่อมกันเลยพื้นราบติดกันเลยนะฮะแล้วเราดูครับว่าเข้าไปด้านนู้นน่ะสามารถเช็คอินได้แล้วใกล้มากครับจากนี้ไปประมาณ100เมตรได้ไหมเนี่ยที่นี่นะครับสนามบินฮาเนดะเนี่ยเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะในเมืองเลยครับมาจากชินจูกุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะมาด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมาด้วยโมโนเรลนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับแล้วก็แท็กซี่เนี่ยมาใกล้ๆนะครับพอถึงแล้วนะฮะเดินไม่เท่าไหร่เช็คอินได้เลยนะครับพอเช็คอินเสร็จนะครับก็ผ่านเซกูริตี้เช็คกระเป๋านะหลังจากนั้นก็ตรวจคนเข้าเมืองพอหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเครื่องบินจะออกภายใน40นาทีก็สามารถขึ้นเครื่องได้ทันครับ
1: และข้อดีของสนามบินแห่งนี้ก็คือผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเช็คอินน้อยมากค่ะคือมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ขึ้นเครื่องทันค่ะการันตีการทำงานแล้วก็การให้บริการมาแล้วค่ะ
0: ธรรมดาแล้วนะตรงเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยต้องยกของชึ่งแล้วก็มาวางหนักมากๆยกชึ่งมาวางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาบอกว่ามันติดขนานกับพื้นเลยดันเข้าไปเลยครับถือกระเป๋าแล้วดันเข้าไปเลยไม่ต้องยกก็ไม่ต้องปวดหลังเพิ่งเคยเห็นเป็นอย่างนั้นดันได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่คือแผนที่บอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหาอะไรได้สะดวกสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าเราต้องการเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการขึ้นเครื่องนะครับเบอร์141นะครับก็คือ141ตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะเขียนว่า440เมตรนะฮะเมื่อเขียนระยะทางแล้วจะทำให้เรากะเวลาได้ถูกครับว่าเราต้องควรจะวิ่งหรือว่าจะเดินธรรมดาดีครับแล้วอีกอันนึงครับสมมุติว่าเราอยากจะไปห้องน้ำนะฮะเราก็สามารถกดตรงห้องน้ำเลยเห็นออกมาเลยฮะว่ามีห้องน้ำเยอะแยะเลยเราจะควรจะไปตรงไหนเลือกตรงไหนได้ครับมีห้องน้ำครับแล้วก็นะครับสำหรับต้องการเสียบปลั๊กเพราะว่าเราใช้มือถือไปทั้งวันแล้วเนี่ยเราไม่มีการชาร์จไฟเราอยากชาร์จไฟก็กดตรงนี้ได้ครับอ๋อที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้นะโอ้นี่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้ก็น่าจะไปแถวเบอร์3คือด้านหน้านู้นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็มาสามารถดูได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆชัดๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไป141นะฮะ141อยู่ไหน141อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองนี่ไงแล้วก็จะอ๋อเราให้ไปทางนี้แสดงว่าเราต้องไปหนูนี่แล้วก็มีเขียนเวลาอีกเพื่อย้ำว่าคุณไม่เลทนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยมีป้ายเขียนอย่างนี้ไว้ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องไปถึงเกตแล้วค่อยรู้ว่านะฮะเครื่องบินดีเลย์ยังไม่มาโอ้ต้องเดินกลับออกมาซื้อของหรือไม่กลับมาพักหรือกลับไปทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องรีบไง
1: สำหรับผู้โดยสารที่เดินเองไม่สะดวกที่นี่ก็มีบริการอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ
0: นี่ครับนี่มีการบริการพิเศษนะครับก็คือนี่ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคนท้องคนชราคนพิการหรือคนท้องต่างๆเนี่ยเราบอกว่าให้ขึ้นก่อนนะฮะแต่ว่าคนธรรมดาแบบพวกเราก็ขึ้นได้ทราบไหมไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมครับถ้าคนที่เหนื่อยมากๆครับสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ครับฟรีด้วยครับนั่งเลยไม่ชอบนี่ก็คือนะฮะงวงทางเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่ามันเรียบมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับคนพิการเนี่ยสามารถผ่านได้เลยนะครับไม่มีการกระเทือนครับผ่านออกมาครับเดินเข้าไปนี่ถึงนู่นเลยครับนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อที่จะต่อเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่าแทบไม่มีรอยขั้นหรือรอยนูนเลยนะครับโอ้ตัวนี้ครับมันสามารถยืดไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถึงแม้จะยืดครับมันก็จะไม่มีการทำให้เกิดขั้นบันไดครับจะเรียบตลอดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับทุกจุดจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบตลอดนะครับของสนามบินฮาเนดะครับข้างในนี้เครื่องบินจอดปุ๊บยังไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีโรงแรมข้างในนี้เพื่ออะไรฮะไปดูกันครับฮาเนดะทรานสิตรอยัลพาร์คโฮเทลโอ้โหคุณชัวร์ครับ
2: คุณชัวร์
0: คร
2: ับ
0: ครับก็มาเจอเจ้าหน้าที่ของโรงแรมครับตรงนี้ก็คือด่านที่ยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองครับอยู่ในสนามบินเลยนะครับ
2: このラウンジのスペースもご自由にお使いいただけます。
0: ครับ
2: 飲み物のご用意ですとか、あのスナック類のご用意しております。
0: อันนี้เป็นที่นะห้องโถงสำหรับโรงแรมครับสำหรับคนที่มาใช้บริการครับตอนนี้ครับ

0: เป็นห้องพักนะสำหรับคนที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแล้วมีเวลาเหลือนะครับอยากจะนอนพักผ่อนเนี่ยสามารถมาใช้โรงแรมที่นี่นะครับต่อกันเลยระหว่างสนามบินกับโรงแรม
1: กันบ้างคะน้องๆสำหรับรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในญี่ปุ่นค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและน้องๆทราบไหมคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
1: คำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า impress ที่เป็น verb แปลว่าประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น he tried to impress his teacher เขาพยายามทำให้คุณครูของเขาประทับใจ
2: คำว่า impressed ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่น he was very impressed with her beauty แปลว่าเขารู้สึกประทับใจในความงามของเธอมากๆเลย
1: ส่วนคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she made very favorable impression on us เธอสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเรามากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะ
2: first impression แปลว่าความประทับใจแรกเป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น what was your first impressions of Englandความประทับใจแรกที่คุณได้ไปอังกฤษคืออะไรโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
1: เราได้เติมพลังกันไปในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า take a walk แปลว่าไปเดินเล่น take a walk ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะจะแปลว่าไปไกลๆเลยไปส่วนคำว่า take a look atแปลว่าตรวจดูมองดูมองที่ค่ะ
2: take a dim view of แปลว่าไม่ยอมรับค่ะส่วนสำนวนที่ว่า take a seat แปลว่าเชิญนั่ง
1: คำว่า warm the food หรือว่า heat up the food แปลว่าอุ่นอาหารค่ะ
2: impress เป็น verb ค่ะแปลว่าประทับใจ impressed ที่เติม ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจ impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจFirst impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจแรก
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
2: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากสำนวนที่ว่า once in a while แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่น I still think about him once in a while ฉันยังคงคิดถึงเขาบ้างเป็นบางครั้ง
2: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวัน

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术、信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的寓意。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承、也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德伦理，并尊重传授技艺的师傅。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎。鉴于施利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装，最终联合国交。

0: 科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine. And you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ how do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจากโปรเฟสเซอร์หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะ
4: มาเลยค่ะน้องคนแรกของเรา
0: หมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
5: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is respect

0: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
2: ซอนค่ะ
1: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
2: กุญแจซอน
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is wallet
2: w o lL-I-N-G.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell wallet is W-A-L-L-E-T.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครเอ่ยใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลข3ค่ะหมายเลขน้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อนิต้าค่ะ
1: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
3: ป.2ค่ะ
1: ป.2พร้อมหรือยังลูก
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Professor
0: Your word is activity
3: A C T I V I T Y
0: Okay your answer is Correct good job Yay!
1: ไปที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
4: ฟอเรสครับ
1: ฟอเรสอยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ป.2ครับ
1: กี่ขวบคะ
4: 7ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
0: Your word is angel.
5: A-N-G-E-L.
0: Okay, your answer is... Correct! Good job!
1: ถูกต้องแล้ว Angel แปลว่าอะไรครับ
5: นางฟ้าครับ
1: นางฟ้าเอ๊ะไปรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข9
6: น้องซี
1: น้องซีน้องซีอยู่ปออะไรคะ
6: ป.4
1: ป.4วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
0: Your word is perfume
6: P-A-M
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E-R-F-U-M-E.
1: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
7: เปรมครับ
1: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
7: 8ขวบครับ
0: Are you excited to be here?
8: Yeah, I'm very excited to be here.
0: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
8: C-O-U-N-T-R-Y.
0: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yeah! เจ๋งมาก นี่เราสามารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
8: Thai is one of Asian countries.
0: That is a good answer. Good job.
1: Yeah. ขอลาไปเลยค่ะน้องเฟรมเชิญมาที่ไปซับได้เลยเอาล่ะค่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูกนิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is medical
9: M-E-D-I-C-A
2: A-L.
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
9: Yeah. Medical ก็เกี่ยวกับการแพทย์นะคะน้องนิวตันเก่งมากวันนี้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตันเข้ารอบไปที่ใบจ๊อบเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ได้ใบจ๊อบคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จองมาจะเป็นคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะน้องซันกี่ขวบแล้วคะ
10: 7ค่ะ
9: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is story
10: S-T-O-R-Y
0: Okay, your answer is...Correct! Congratulations!
9: เชิญเพื่อนๆทั้ง4คนที่ใบตอมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยลูกน้องสันไปข้างหน้าเลยครับและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
11: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
9: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
12: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
9: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
12: เพราะว่าสูญพันธุ์แล้วก็เลย
13: เพราะว่าไดโนเสาร์สูญไปแล้วก็เลยกลัวว่าสัตว์จะสูญพันธุ์อีก
9: เพราะไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
12: คร
9: ับ เอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
13: ใช่ครับ
9: เย้ค่ะทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
14: 3
9: หมายเลข3ค่ะ Hospitalแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
14: โรงพยาบาล
9: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now jar
15: Again please
0: jar
15: pass
0: bed
15: bed
0: bedBed.
15: B-E-D.
0: Nurse.
15: N-U-R-S-E.
0: Doctor.
15: D-O-C-T-O-R.
0: Gloves.
15: Again.
0: Gloves.
15: Pass.
0: Medicine.
15: Pass.
0: Cotton.
9: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
16: gloves
0: gloves can be tricky because the V sound in the middle, gloves. Also, it's important to hear the S at the end of plurals.
9: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
0: The correct way to spell cotton is C-O-T-T-O-N.
9: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหหมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร body accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
10: เครื่องประดับ
9: บนร่างกายใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now cap
10: cap
0: bag
10: bag
0: bag bag
10: B-A-T-G
0: Bag
10: Pass
0: Belt
10: Belt Pass
0: Ring
10: Ring
0: Ring
10: R-I-N-G
0: Necktie
10: Necktie Pass
0: Glasses
10: Glasses C A A
0: Earrings.
9: คำสุดท้าย earrings ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor, what is the correct way to spell earrings?
0: E A R R I N G S.
9: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag.
10: กระเป๋า
9: ก็รู้นี่ Forestไหนลองสะกดให้พี่อีก
10: ทีน
9: B A G ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
14: N E C K T I E
0: That is correct
9: เก่งมากค่ะ necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะรวมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายหมายเลขมากๆเลย
16: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ
9: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร occupation
16: อะไรคร
9: ับ โอ้โหว่าอาชีพนั่นเอง
16: ง่าย
9: เลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now actor
10: a c t o r
0: model
10: m o d e l
0: baker
10: b a k e r
0: lawyer
10: what
0: lawyer
10: l o y e r
0: lawyer
10: L R O Y E R
0: Lawyer
9: ทำได้นะ
10: Pass
0: Waiter
10: W A I T E R
0: Scientist
10: S C I E N T I S T
0: Fireman
10: F I R E M A N
0: Engineer
10: E N G I N E E R
0: Architect
10: What
0: Architect
10: Pass
0: Fisherman
10: F I S H E R
9: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเบย์แต่ว่าคำนี้ค่ะเขาบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงคะ
0: fisherman is a tricky word because if you say it singular which ends in m a n it sounds the same as the plural form that ends in m e n
9: อีกคำนึงเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
17: A R C H I T E C T
0: She did
9: แปลว่าสถาปนิกค่ะ

0: องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ไปซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนทักทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตรอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
1: 7
0: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
1: ร้านขนม
0: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Cake
3: C A K E
2: Bread
3: Again this
2: Bread
3: B AB R A N D
2: Bread
3: Pass
2: Butter
3: Pass
2: Caramel
3: Pass
2: Cookie
3: C O O K I E
2: Toast
3: Pass
2: Cracker
0: หมดเวลานะคะ cracker มีใครรู้ไหมคะว่า cracker สะกดยังไงเอมี่คะ
4: c r a c k e r
2: that is correct
0: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
5: b r e a d
0: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วไปที่ครับได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
6: ห้องน้ำค่ะ
0: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Soap
7: S O A P
2: Comb
7: One more time
2: Comb
7: C O M B
2: Foam.
7: Again?
2: Foam.
7: Pass.
2: Mirror.
7: M-I-R-R-O.
2: Mirror.
7: M-I-R-R-O.
2: Mirror.
7: Pass.
2: Towel.
7: T-O-W-E-L.
2: Shampoo.
7: S-H-A-M-P-O-O.
2: Conditioner.
7: C-O-N-D I S pass
2: shower
7: S H O S H O W E L
0: ใกล้มากเลย
2: The correct way to spell shower is A S H O W E R
0: E R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror M I R R O R นั่นเองนะคะค่ะเพราะว่าวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
8: 9,500 บาท
0: ถูกต้อง19คำคำละ500บาททั้งหมดเป็น9,500บาทซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
2: The value of sharing is measured by intentions, not objects.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันซีนแล้วหรือยัง

0: ความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมกิติศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆโดยการให้มันเซตตัวครับอันนี้เพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ย

value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นล้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก Spherification เลยแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น

เนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนูเวอร์จินโมจิโต้อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโวจินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดๆโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ขนาดแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะครับบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรเงี้ยครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ก่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซเข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอส

0: เราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทําอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดเสน่ห์เค้าเรียกว่าเสน่ห์ของการทําอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ําผึ้งดอกลําไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมริเฟอร์นะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมริเฟอร่าค่ะค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เอพิสเมริฟอร่าอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม350กรัมแล้วก็7กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอ่ะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแกสโตรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอ่ะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งสอนผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

งๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ผลิตไอศกรีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยผักลวงผึ้งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นช่ำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะและก็ต้องเกิดอาการทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนพูดคำว่าวัยทองแหมได้ยินอย่างนี้แล้วยี้กันทุกคนเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าวัยทองเนี่ยหมายถึงความแก่นั่นเองนะคะผู้หญิงอย่างเรามีใครมาว่าแก่เราก็คงไม่ชอบทั้งนั้นค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นและก็เรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วัยทองเราความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าส่วนการรับมือนั้นจะง่ายจริงหรือไม่นะคะต้องมาถามจากวิทยากรของเราประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ค่ะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงเรื่องวัยทองค่ะสาวๆนี่ยี้กันหมดเลยค่ะคุณหมอคะวัยทองจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรคะ
1: วัยทองนะครับก็จริงๆแล้วก็คือวัยหมดฤดูคือวัยที่
0: หมดประจำเดือน
1: หมดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: คืออาจจะเป็นวัยที่หมดวัยเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะว่าไปแล้วหมดจะพูดว่าหมดประจำเดือนเลยก็ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาทีหรือว่าอาจจะมาห่างกว่าที่ปกติ
0: อ๋อคืออาจจะยังไม่ได้หมดไปเลย
1: ครับแล้วบางคนก็อาจจะมามากหรือน้อยกว่าที่มาปกติด้วย
0: อย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ครับโดยส่วนมากก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง59แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ51ปีครับ
0: ก็คือช่วงอายุที่30ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าประจำเดือนยังไม่หมดก็ตามแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหอย่างนี้สรุปได้ไหมคะว่าวัยทองเนี่ยมันคืออาการหรือมันคือโรคหรือมันคืออะไรกันแน่คะ
1: วัยทองไม่ใช่โรคครับวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยในการเกิดโรคโรคที่อาจจะเกิดจากวัยทองก็มีตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือว่ากระดูกพรุน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลที่ทำให้ร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราพ้นวัยเจริญพันธุ์เงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันมีหลายปัจจัยนะอาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับแล้วก็อยู่คนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่า
0: หลายปัจจัยมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอคะแล้วนี้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าปกติไหมคะซึ่งจริงก็ไม่มีใครอยากเข้าหรอกแต่รู้ไว้ก็จะได้เลี่ยงกัน
1: ครับก็อายุที่ประจำเดือนมาครั้งแรกนะแล้วก็สุขภาพของเราอย่างที่บอกว่าความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยครับ
0: ค่ะการมีประจำเดือนมาครั้งแรกมันสอดคล้องอะไร

0: การเป็นวัยทอง
1: ถ้าประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะหมดเร็วครับในบางกรณีนะ
0: ค่ะค่ะเรื่องนี้พวกภาวะการขาดฮอร์โมนของวัยทองที่เขาเรียกกันว่าวัยทองนี่คือวัยที่ฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนใช่ไหมคะคุณหมอคะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเริ่มจากร่างกายของเราก่อน
1: เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกร้อนๆวูบวาบทำให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็บางทีก็นอนหลับไม่สนิทนะครับทีนี้เรื่องของรูปร่างหน้าตาก็คือผิวหนังเนี่ยก็คืออาจจะคอลลาเจนน้อยอาจจะเริ่มเหี่ยวย่นนะครับผมก็อาจจะบางลงเล็บก็อาจจะหักง่ายนะครับมาที่เต้านมก็คือไขมันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆช่องคลอดก็คืออาจจะช่องคลอดแห้งแล้วก็อาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับท่อปัสสาวะก็เหมือนกันก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีนะครับทีนี
0: ้แล้วอย่างฝ้านี่ถือว่าเป็นผลกระทบจากฮอร์โมนไหมคะ
1: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนแดดอย่างเดียวแต
1: ่
0: เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
1: ก็เป็นเพราะว่าเราโดนแดดนี่แหละอาจจะแบบปกติโดนแดดอาจจะไม่เพราะว่าฮอร์โมนเรายังเยอะอยู่แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วพอโดนแดดเราก็คือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดเมื่อยนะครับกระดูกก็อาจจะหักง่ายรูปร่างก็อาจจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าระบบเมตาบอลิกเนี่ยเราก็ทำงานแย่ลง
0: เผาผลาญน้อยลง
1: ใช่ครับแล้วความจำก็แย่ลง
0: โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะได้ไปหมดเลยนะคะร่างกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วัยทองฟังแค่นี้นี่ก็โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับร่างกายอย่างเราเท่านั้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะคุณหมอขา
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
1: ก็ครับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกิดอาการวิตกกังวลนะครับหงุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองอาจจะขี้น้อยใจนะครับแล้วก็อาจจะฉุนเฉียวง่าย
0: ทำไมล่ะคะมันทำไมมันถึงส่งให้หงุดหงิดงุนง่านพอทุกวันนี้เวลาแบบว่าใครแบบว่ามาหงุดหงิดใส่เงี้ยก็จะโดนแซวว่าแอบไวทองละสีอะไรอย่างงี้
1: ใช่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนมันจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะจิตใจและอารมณ์นะครับก็เมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็ขึ้นลงๆด้วยมีคนเคยบอกผมว่าคนวัยทองเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวย่นหมดแต่มีอย่างหนึ่งที่ตึงครับ
0: อะไรตึงคะ
1: หูตึง จะเริ่มหูตึง
0: ตึงจริงๆนะคะตึงอย่างเดียวเลยอย่างอื่นหย่อนยานหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาการอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยมันจะเป็นอยู่นานไหมคะ
1: เป็นตั้งแต่2 ถึง 10 ปี
0: โอ้ตอนแรกนึกว่าคุณหมอจะบอก2 ถึง 10 เดือนไม่ใช่ครับเป็นปี2 ถึง 10 ปีเลยอะคะคุณผู้ชมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คืออาการของวัยหมดประจำเดือนวัยทองที่เรียกกันนี่แหละค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อะพอพูดถึงวัยหมดประจำเดือนอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแค่เฉพาะผู้หญิงสิผู้ชายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นวัยทองหรือเปล่า
1: ผู้ชายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสูงอายุเนี่ยก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับของผู้หญิงเลยของเราก็เทสโทสเตอโรนนี่ก็จะลดลงก็จะเกิดขาดความมั่นใจเหมือนกันอาจจะเกิดที่น้อยใจได้อาจจะแบบเรื่องของอารมณ์แต่ก็เป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดตัดมดลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นทันทีเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงอายุมากก็ได
0: ้โอ้ก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงมดลูกเลยตัดทิ้งก็คือปี๊ดเลยอย่างนี
1: ้ก็เป็นไปได้ครับใช่
0: แล้วงี้ค่ะคุณหมอคะการที่เกิดภาวะของการเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาว่ามันแปรเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็เขาเรียกสึกหรอลง
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นภาวะที่นำพาไปสู่โรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่มาจากวัยทอง
1: ครับก็เรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนอัลไซเมอร์พูดง่ายๆว่ามันก็จริงๆก็ถูกนะครับวัยทองก็คือเป็นเหมือนกับภาวะชราอย่างหนึ่งครับก็ร่างกายก็ฟังก์ชันแย่ลงภูมิคุ้มกันต่ำลงครับโรคต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเอสโตรเจนที่มันในร่างกายของเรานี่ค่ะพอมันผลิตน้อยลงมันจะมีผลกระทบไปต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรของเราไหมคะ
1: เกี่ยวครับก็คือหลอดเลือดเนี่ยก็

0: ไขมันในหลอดเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระบบเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยมันก็เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่ายอาจจะไปอุดหลอดเลือดนะครับแล้วก็หัวใจเนี่ยก็อาจจะสูบฉีดได้ไม่ดีเท่าเดิม
1: ค่ะนี่ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งที่มาจากภาวะไวท้องที่เข้า
0: ครับ
1: มาสู่ร่างกายของเราแล้วนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างล่ะคะอย่างผักหวานได้พูดไปในตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะ
0: ใช่ครับ
1: เราจะรับมืออย่างไร
0: เราก็ต้องขอเรียกมันว่า lean แล้วกันนะครับ lean นะครับ lean เนี่ยก็คือ l มาจาก lifestyle เราก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้ชีวิต lifestyle ของเรานะครับ คือไม่เครียดจนเกินไปเพราะคนวัยทองก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเรื่องเครียดก็จะยิ่งเครียดหนักเรื่องวิตกกังวลก็จะเรื่องวิตกหนักนะครับexercise ก็คือเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ครับช่วยให้ลดอาการของวัยทองได้นะครับการออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้ก็คืออาจจะเป็นแค่เดินเล่นหรือว่าโยคะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็แอโรบิกเล็กๆน้อยๆก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ว A ก็คือ attitude ก็คือคนในวัยเนี้ยก็จะต้องมีการปรับความคิดนะครับถ้าเกิดเราบางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเลยอะไรนิดหน่อยก็ใช่เพราะว่าฉัน
1: แก่แล้ว
0: ฉันวัยทองฉันก็คือสามารถจัดเต็มได้เต็มที่ฮะเราก็จะต้องปรับความคิดเราด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบๆข้างเราด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินล่ะคะ
0: ครับตัวสุดท้ายเลย LEAN Lean ก็คือ Nutrition ครับคนในวัยทองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะว่าร่างกายเราในวัยเนี้ยมันจะจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้น้อยลง
1: ค่ะแล้วนี้อาการวัยทองแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมคะหรือว่าบางคนมากกว่าน้อยกว่ายังไงป
0: ั
1: จจัยมันคืออะไร
0: ไม่เท่ากันครับปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ที่สุขภาพโดยรวมของเขานะครับคนที่สุขภาพดีมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เครียดนะครับออกกำลังกายอยู่เสมอเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้หรือเราก็จะรู้ตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างช็อกโกแลตซีสล่ะคะคุณหมอคะ
0: อ๋อช็อกโกแลตซีสนี่มันเป็นคล้ายๆเนื้องอกนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ควรจะมีการหมั่นตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับคือตรวจร่างกายปีละครั้งปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเองด้วยถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
1: มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันเหรอคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับมันเป็นทั้งเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นยังไงคือมันจะมาฟ้องในตอนจบเมื่อเราเข้าสู่วัยทองหรือเข้าสู่วัยที่สูงอายุมากขึ้นมันก็จะฟ้องว่าที่ผ่านมาเรามีชีวิตยังไงนะครับสุขภาพของเราในบั้นปลายเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวแล้วก็สะสมมาเรื่อย
1: ๆค่ะแล้วอาหารที่ทานแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายของเราสะสมมาอย่างพวกแอลกอฮอล
0: ์ครับ
1: ช็อกโกแลต
0: ครับ
1: พวกนี้คือ
0: ช็อกโกแลตจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิษนะถ้าเกิดดาร์กช็อกโกแลตที่มันก็ดีกับหัวใจด้วยนะครับมันมีวิจัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยช่วยในเรื่องช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเยอะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้คือช็อกโกแลตนี่คือทานได้แต่ควรเป็นดาร์กอย่างนี้เหรอคะคุณหมอ
0: ครับก็แต่ว่าควรทานแต่น้อยๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีวิจัยมาว่าถ้าเกิดทานอย่างเรดไวน์นะครับที่ทำจากองุ่นแดงเนี่ยมันก็มีสารต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ช่วยให้หัวใจสูดฉีดดีแต่ในปริมาณที่อาจจะครึ่งแก้วหรือแก้วนึงต่อวันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารทุกอย่างไม่ว่าอาหารดีหรืออาหารไม่ดีทานมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นครับ
1: แล้วอย่างพวกชีสอะไรพวกเนี้ยฮะ
0: อ๋อชีส
1: ช่วงนี้นี่หลายเมนูมากเลย
0: ครับก็พอเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำให้ทานพวกอะไรที่ไขมันสูงๆเพราะว่ามันจะเกิดไขมันในหลอดเลือดนะครับทำใ

0: หลอดเลือดลำเลียงเลือดได้ไม่สะดวกแล้วที่สำคัญบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งแล้วอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกได้ง่ายแถมยังเป็นโรคมะเร็งด้วย
1: ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลยดีกว่าสำหรับบุหรี่นี่คืองดทิ้งไปเลย
0: ไม่ต้องร้อยถึงไม่ต้องก็ได้คร
1: ับ ไม่มีการแบบว่าสูบแต่พอดีอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทองจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะ
0: ครับก็จำเป็นต้องไปพบตามที่แพทย์นัดเลยบางคนอาจจะแค่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่บางคนอาจจะต้องไปบ่อยกว่านั้นแพทย์อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวนะครับในการปรับฮอร์โมนหรือเรื่องของอาหารเสริมเองก็ควรจะให้แพทย์เป็นคนแนะนำมากกว่าที่จะไปซื้อทานเองครับ
1: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำมาว่าเราควรจะตรวจสุขภาพประจำปีละ1ครั้ง
0: อย่างน้อย
1: อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเช็คโรคอะไรบ้างอะคะ
0: ในการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับคนในวัยทองนะครับก็คือให้ตรวจความดันโลหิตก็คือป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงมากขึ้น
1: ซึ่งมันจะส่งผลอะไรบ้างคะสำหรับความดันโลหิตสูง
0: ก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือครับและนอกนั้นก็ยังต้องตรวจไขมันในหลอดเลือดด้วย
1: ครับ
0: ป้องกันไม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันในหลอดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ปกติ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะคุณหมอ
0: ครับมะเร็งปากมดลูกก็มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยสองอันนี้มาคู่กันเลยนะครับในคนในวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะต้องตรวจและเฝ้าระวังด้วยนะครับอย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะตรวจเองก็ได้โดยการคลำดูว่ามันมี
1: ก้อนเนื้อ
0: ที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มีการเจ็บหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าครับแคลเซียมมันก็จะลดลงเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือต้องระวังมากๆเลยในหมู่คนสูงอายุเนี่ยก็คือหกล้มเพราะหกล้มทีเนี่ยครับกระดูกมันก็ต่อยากแล้วมันก็อาจจะทำให้น็อกไปเลยก็ได้ดังนั้น อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องพึงระวังครับ
1: ค่ะและอย่างภาวะโรคกระดูกพุนล่ะคะที่มันเกิดจากความหนาแน่นของกระดูกยังไงคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับก็เนี่ยก็คือต้องเสริมแคลเซียมนะครับ
1: แล้วอาการก่อนหน้าที่จะหกล้มแล้วหัวร่างข้างแตกกระดูกหักไปก่อนมันมีอาการที่บ่งชี้มาก่อนไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของโรคกระดูกพุนแล้วจะมีก๊อบแก๊บก๊อบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ครับเราเองก็เราก็จะรู้สึกด้วยตัวเองด้วยมันเริ่มปวดตามข้อตามร่างกายอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ฮะมันเราเนี่ยแหละจะบอกได้ดีที่สุดดีกว่าหมออีกเพราะว่าเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงดังนั้นเราจะเป็นคนที่สังเกตอาการความเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะก็คือจะปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่าง
0: ๆครับผมแล้วก็เราก็จะรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วเพราะว่าเราเกิดร้อนๆหนาวๆเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และทางร่างกาย
1: ค่ะแล้วนี้จะแยกได้ไงคะคุณหมอระหว่างวัยทองกับอาการเสื่อมตามวัยหรือจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลย
0: ครับก็มันมาด้วยกันเลยครับครับถ้าเกิดถามว่าคนเสื่อมตามวัยเนี่ยก็คือมันก็จะเริ่มเสื่อมตอนที่เข้าสู่วัยชราจริงๆมันเสื่อมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นตอนที่เข้าสู่วัยชราแล้วก็วัยทองก็ครับส่วนมากก็คือหลังจากอายุ51
1: ก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่พอหลายๆอย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมลงนั่นก็คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองนั่นเองค่ะคุณหมอคะ
0: ครับผม
1: โหฟังแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหมอนะคะก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับสาววัยทองค่ะที่รับรองว่าทำแล้วนะคะคุณจะไม่ใช่แค่สาววัยทองธรรมดาแต่ก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอที่สงสัยมากๆเลยนะคือวัยทองเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ถูกครับ
1: แล้วอย่างนี้ทำไมวิธีการรักษาเราถึงไม่เลือกที่จะเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเราอย่างพวกยาคุมอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะมีผลได้หรือเปล่า
0: เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะต้องให้แพทย์เป็นคน ตรวจดูแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการฉีดเอสโตรเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์อื่นเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันในกรณีที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะครับเราก็จะไม่แนะนำยาคุมหรือการฉีดเอสโตรเจนเลยครับ
1: แล้วถ้าสมมติไม่มีประวัติล่ะคะ
0: ไม่มีประวัติเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคน
1: ค่ะ
0: เป็นคนจ่ายยาพวกนี้ให้
1: เราต้องดูจากปัจจัยอะไรบ้าง
0: คะจะมาซื้อทานเองก็หนึ่งก็คือดูสุขภาพโดยรวมว่าสุขภาพเขาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับเปลี่ยนทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับ
1: แล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับฮอร์โมนทดแทนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาไหมคะ
0: ถามว่าจะทำให้ประจำเดือนกลับมาไหมมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเลยครับเคยได้ยินเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล
1: ์เคยค่ะแต่จะเป็นสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาหรือการรักษาร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ครับก็บางงานวิจัยก็บอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็ช่วยพวกวัยทองนี่ได้เหมือนกัน
1: คือจะไปช่วยด้านไหนคะตัวของสเต็มเซลล
0: ์ก็ช่วยรักษาหมายถึงส่วนที่สึกหรอช่วยให้กลับมาม
1: ีประจำเดือนอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผลทุกกรณีนะอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ดุลพินิจของหมอ
1: ค่ะแล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเขาควบคุมเบาหวานกับความดันได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดในเมื่ออาการพวกนั้นน่ะมันเป็นซิมตอมหลักมโนพอสที่มาจะเป็นซิมตอมรองซึ่งเราจะต้องควบคุมตรงนั้นก่อน
1: ก็คือเหมือนกับว่าต้องตรวจเช็คไปเป็นเคส by เคสไป
0: ใช่ครับ
1: ว่าแต่ละคนจะได้รับการรักษาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนนี่ค่ะจะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกของมะเร็งเต้านมอันนี้นี่ได้ยินมานี่คือจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถึงบอกว่าเราจะต้องดูประวัติของเขาก่อนมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลูกเนี่ยเราจะไม่แนะนำตรงนี้ครับใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มปัจจัยในการเกิด
1: ทำไมมันถึงไปเพิ่มปัจจัยล่ะคะในเมื่อมันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตตามธรรมชาติไงครับแล้วอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกัน
1: อย่างนี้ไซด์เอฟเฟกต์ที่อันตรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้คืออะไรคะสำหรับการใช้ฮอร์โมนทดแทน
0: ครับก็อย่างที่บอกว่ามาแท้มันไปเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อย่างผักหวานเนี่ยค่ะอนาคตข้างหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าภาวะวัยทองกำลังจะมาถึงเมื่อไหร่ผักจะรู้ลิมิตของตัวเองได้ไงคะว่าเนี่ยฉันควรไปพบแพทย์แล
0: ้
1: ว
0: ร่างกายเราจะบอกครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเราก็อาจจะบอกเราแล้วว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้อยู่อารมณ์แปรปรวนนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเริ่มเกิดร้อนๆหนาวๆแบบวูบๆอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละครับควรจะไปแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวัยทองคือไม่ว่าจะวัยหนุ่มสาววัยทำงานอย่างน้อยๆปีละครั้งเนี่ยก็ควรจะตรวจอยู่แล้วครับ
1: ตรวจทุกปีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วนี้ถ้าเป็นแล้วจะรับมือยังไงดีเบื้องต้น
0: ก็อันนี้อาจจะอย่างที่บอกก็คือเรื่องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของความคิดแล้วก็คนรอบข้างเองก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าคนในวัยทองเนี่ยอาจจะขี้หงุดหงิดน้อยใจง่ายหรืออาจจะแบบหมายถึงสามีก็อาจจะเข้าใจว่าเขาอาจจะแบบความต้องการทางเพศอาจจะลดลงด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: เห็นว่ามีเรื่องของการกั้นปัสสาวะด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับอาจจะสามารถกั้นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็
1: อย่างนี้มันจะส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมคะกับการที่เราแบบกั้นปัสสาวะไม่ได้
0: อ๋อก็คือเท่าที่คนวัยทองส่วนมากก็คือจะต้องเข้าห้องน้ำไหวครับเพราะว่าเรากั้นปัสสาวะได้น้อยลงจริงต้องเข้าน้ำบ่อยขึ้น
1: อีกหนึ่งอาการค่ะคุณหมอคะนั่นคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะ ไม่ได้ก็จะทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆทีนี้โอ้โหกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยยิ่งเวลาแบบเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงไปสังคมงาน

0: งานเลี้ยงแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนมันเป็นเรื่องน่าอายนิดๆ นะคะสาวๆก็จะไม่ค่อยกล้าไปหาแพทย์เรามีวิธีแก้ไขแล้วก็บรรเทาอย่างไรบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็คืออยากจะแนะนำว่าก็ควรต้องไปหาแพทย์เพราะว่าจะได้เช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ไตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอาการหนึ่งของวัยทองที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของฮอร์โมนหรือเปล่าดังนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดอาการนี้แล้วเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติมากก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของวัยทองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเราอย่างเดียวแหละจะมีเรื่องของบุคคลรอบข้างที่เขาจะต้องมารองรับผลกระทบรองรับอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเรา
1: ครับ
0: คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบข้างสำหรับคนที่เป็นวัยทองไหมคะ
1: ครับก็ต้องเข้าใจกันเยอะๆต้องมีความเข้าใจให้กันนะครับคืออาการเนี้ยบางทีคนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะบอกเขาได้บ้างหรือว่าอาจจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: บางคนก็อาจจะแบบมีการเถียงตัวเองเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ได้เข้าสู่วัยทองซะหน่อยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเจ็บปวดทุกครั้งที่เวลามีคนพูดว่าเราเป็นวัยทองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขได้อย่างหนึ่งก็คือทำความเข้าใจให้คนรอบข้างทำความเข้าใจกับคนที่เป็นวัยทอง
1: สำหรับคนรอบข้างก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าสู่วัยทองเองก็ตามที่หมอแนะนำไปในตอนแรก
0: คือ
1: ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับมันจะช่วยทำให้อาการของวัยทองเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้เราแก่ช้าลงด้วย
0: นะคะก็ง่ายๆแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะรับมือก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทอง
1: ครับผมก็นะครับสำหรับวัยทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นแค่สภาวะที่เอสโตรเจนน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็อารมณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่มีเอฟเฟกต์เยอะนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสตินะครับก็เราก็จะรู้เมื่อเฮ้ยไม่ได้ละเราเริ่มหงุดหงิดละอะไรละเราก็จะไม่ไปลงกับคนข้างๆนะครับ
0: การรับมือเข้าสู่วัยทองนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นวัยทองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีทั้งความสุขทั้งสุขภาพที่ดีและก็สุขภาพใจที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณมากค่ะและเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหา

ใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเตชะปัฒนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong but women are stronger
0: Men are strong but women are stronger ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
2: You are loser You are loser
0: มาแรงอ่ะ You are loser และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก BTR Let's go
0: 100 points are up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's one of the signature dishes here, Trang grilled pork. Trang grilled pork is so famous that there's an annual festival for it. To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty.To make Trang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce, garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice meat made especially for Trang grilled pork. Now it's grilling time.The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten.
5: Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make Trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B,

0: The pork is marinated for about 10 minutes. Hands behind your back, please. No problem now. See you. Desha Padanayanukul, your answer is?
1: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: Top ข้อ D นะครับ And D, your answer is? Incorrect! ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
2: ้ We choose A
0: ไม่ตอบซ้ำข้อดีเหร
2: อ No
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาตอบผิดไป Can you please read it out loud?
2: The pork is first cleaned by boiling
0: So your answer is A
2: Yes
0: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที่ Incorrect ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready see you เดชะปัญญาทุกคนกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
1: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin
0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข้อ
3: C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิSo your answer is
1: B.
0: And B is incorrect. เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
3: C. The grilled pork is grilled for 70 minutes total.
0: And your answer is correct.ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets this question correct I'll have 5 clues for you you guys can hit the buzzer to answer anytime you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย the followingare the characteristics of which person? This person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number two. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answer is
2: Constantine Falcon ค่ะ
0: และ Constantine Falcon นั้นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องโอ้ยจาก2คำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่
4: ๆทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้งสองทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
5: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. Now, สภาราชินี is on the lead with 300 points. นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรลาเทOkay, you can hit the buzzer whenever you want. อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว You have one shot at this. One chance only. คำถามมีอยู่ว่า 22 plus 25 plus 28 equals 2. 12 plus 14 plus 17 equals 1. 31 plus

32 plus 33 equals 3. 9 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนียานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาล่ะ C ได้เรื่องเอาละครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนียานุกูลนะครับตอบว่า
1: The answer is B, Indonesia.
0: Indonesia. Okay. Indonesia นั้นเป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนียานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
2: นอกจากข้ายกเมืองนครศรี
3: ของดีเมืองนคร
2: ก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: เอางั้นเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
4: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
5: Today I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the pastand tell you about the storm that devastated the province.
6: On October 25, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by Tropical Storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm, and eventually into a tropical storm. The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Panang district. Giant waves destroyed Talumpuk Cape. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si Thammarat suffered one of the biggest losses in its history. It was the late King Bhumipol Adunyadej's idea to use the Dusit Palace radio station also to encourage Thai and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 million baht worth of items. And many people who couldn't make donations chose to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand,The tropical storm Harriet began to weaken, and when it reached Bangladesh 5 days later.
0: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจาก VTR เมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not mentioned in the video? Is it A, the damage caused by tropical storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B, the contribution in the aftermath of the event?C, the number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet,

0: Or D, the duration of the tropical storm Harriet? Hands behind your backs, guys. Okay, นะครับ พร้อมแล้ว C U ทินดาดูเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับหนูจะตอบกันว่า
1: B the contribution in the aftermath of the event
0: Your answer which is B ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
2: D the duration of the tropical storm Harriet
0: Your answer which is D ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว C ที่ดาดูเคราะห์อีกแล้วครับท่านหนูจะตอบว่า
1: C
3: The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet
0: ข้อ4นั้น Your answer which is C isAlright, so Thida Nukra is now 100 points ahead. Nam Yu 100 kanan. Now let's see who's gonna get the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. You guys will have 3 attempts. So the question is, the following are the characteristics of what object? Clue number 1. People have known about it for 1,500 years, starting in China.Where it was very popular and considered an emperor's food. Clue number 2. It has medicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent or opaque. When it's completely dry,It's crispy and brittle. กลับไปคำใบ้ข้อที่4สิครับ It is widely found in ปากพนัง district นครศรีธรรมราช In 1 year, this object can be collected only 3 times. The best time being the period. เบญจมราชูทิศกดแล้วเลือกตอบว่า
4: T.
0: ที่สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
4: T E A
0: T E A T เป็นคำตอบที่ incorrect ที่ดาดูเคราะห์ดูตอบว่า
1: jellyfish
0: jellyfish which is incorrect โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
2: bird nest
0: bird's nest isBoys and girls, and it all comes down to this. เหลืออีก1เกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียง1เดียวที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages. Welcome back.To See You on the Road Season 2อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมได้เลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
5: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: As I mentioned earlier, the topic is the south of Thailand.

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you? What's your name, baby?

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: และวันนี้ครับรายการโทไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้น
0: จะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศ

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจนุ้ยคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เราอา

0: รีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in thisNowadays, that was once disappeared because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappeared, but their royal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a royal campaign 24 years ago.
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: เป็นของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is here and from King Rama the fifth period and you're gonna watch the real one
2: ว้าวโอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is
1: Are you ready?
2: Yeah หลวงพ่อครับหลวงพ่อนำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the installation fight with the Hanuman,
1: Hanuman
4: is the monkey.
1: Oh, monkey!
5: Oh. This is a Param and Sukri. This is a name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
6: พระราม
4: fight with พระราม
7: ได้ไหมฝัน
5: Hanuman with elephant Erawan.
7: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hands.
5: Yes.
1: It's one elephant but many
7: hands. Oh, one elephant, many hands.
8: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณารับรองด้วย500เรี่ยวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระปราบายหน้าสู่ทิศหอรดีบัดนี้กล่าวนอก

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็เดี๋ยวจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
2: Basic.
5: เราเรียกว่าการตั้งเดี่ยว
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือด้อมไปสิบเลยครับ

0: now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: สวย beautiful
3: beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊ตู่ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู่
4: นะครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับหาไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำนะฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
0: This one is a hammer you know
3: a hammer yeah
0: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
0: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
0: We call in Thai kai pla.
3: Kai pla.
1: Just like
0: kai pla is like egg.
3: Egg.
0: Fish eggs.
3: Fish eggs.
0: Small eggs. The second type we call in Thai tua non.
3: ตัวหน
0: อนหนอนนี่สุกวั
1: ว
0: เวอร์
1: just like the worm
0: ตัวหนอน usually we would do it with a later so we call หนังหนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splaymany times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี้ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนังอันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
0: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
0: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
1: So, are you ready to start?
0: Everybody,
5: ready?
0: Are you ready?
5: Are you ready?
0: So let's do it.
1: Yeah. Okay, done. ครับ
6: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
7: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
7: หน
4: ัง
7: ควายไม่ธรรมดา
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันเนี่ยมันจะพันยากกว่า
0: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass.

0: So we use calf skinners.
1: Wrap up.
2: เอาละครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
3: สนุก
2: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
4: ประทับใจนะคะ
3: เพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
5: เขาพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
2: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
2: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
2: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
2: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
2: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
2: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
2: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
6: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
2: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไห
3: ม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
2: จะใ
3: ช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจเข้าใจลูกนะ
2: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
6: เขายอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
2: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
2: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับบทที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยมันน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
11: จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนนะคะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
12: พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ้โหนี่มันนอกโลก
14: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้พลังแห่งความคิด
14: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับผมโค้ชเจเจครับอยู่กับเนทครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่10แล้วนะครับวันที่3ของวีที่2วันนี้จะเป็นคอร์มัสเซิลครับคือเน้นแกนกลางตัว
1: ครับ
0: ทั้งหมดวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้แค่2อุปกรณ์ครับคือลูกบอลแล้วก็ดัมเบลครับ
1: ครับผม
0: โอเคเพื่อไม่เสียเวลาเราไปเริ่มวอร์มอัพกันเลยมาอยู่ที่ออฟโฟครับทำท่าแคทแอนด์คาวคลายก่อนครับโกงหลังขึ้นเยอะๆอันขึ้นของ8ทีครับ2 3 4 5 โกงหลังขึ้นเยอะๆแล้วก็แอนเจ็ดสุดท้ายครับโอเคต่อมาเราจะอยู่ในท่าไฮแพลงค์ครับแล้วค่อยๆดันสะโพกขึ้นไปกดอกลงไปหาที่เท้าเยอะๆนะครับกดลงใช้มือดันลงไปอยู่ในท่าดาวด็อกของโยคะนะครับส่วนขานี้ถ้าเกิดสามารถยืดได้ยืดครับแต่เน้นที่หลังให้ตรงเลยครับงอเข่าได้ทีนี้เราค่อยๆกดส้นเท้าด้านซ้ายลงยืดขาด้านขวาสลับไปมาสัก10ทีครับ3 4 5 6 7 8 9 10กลับมาตรงนี้ที่ไฮแพงแล้วค่อยๆทิ้งตัวลงครับโอเคดันขึ้นตัวขึ้นมายืดช้าๆแบบนี้ระวังจะเจ็บหลังนะครับยืดได้แค่ไหนแค่นั้นนิดนึงแล้วก็กลับมาที่ดาด็อกอีกทีนึงดันสะโพกขึ้นไปกลับมาอยู่ที่ท่าลงมาแล้วดันขึ้นเป็นคอบร่ายืดหันไปทางซ้ายหันไปทางขวากลับมาที่ชายโพสโอเคแล้วกลับมาที่ออฟโฟอีกนิดนึงครับต่อไปเอามือวางไว้ที่บริเวณหูและเปิดขึ้นทวิสต์ดีให้รู้สึกคลายด้านหลังฝั่งละ5ที 2ดีค่อยๆมองตามมือขึ้นไป3 4อีกข้างนึงครับเปิดขึ้นมองมือ1 2 3 4และ5ต่อมาเราจะมาเบิร์ดด็อกวอร์มกล้ามเนื้อคอร์มัสเซอร์นิดนึงเราจะกางออกแล้วกลับมา20ที1 2เก่งลำตัวไว้3ตัวจะไม่ได้ทวิสต์เปิด4กดขนานกับพื้นไว้5 6 7 8 9 10พอครับ11 2 3สี่สิบห้าหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสุดท้ายครับโอเคอีกหนึ่งท่าก่อนที่จะไปเริ่มเวิร์กเอาท์นอนลากไปกับพื้น

0: 7ออก2 20ครับ3 4ระหว่างที่ทำหลังไม่แอ่นขึ้นมาหลังล่างติดไว้ตลอดไม่ได้ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับกดหลังล่างไว้เกรงท้องไว้ดีๆครับจังหวะที่ยืดออกฝั่งตรงข้ามยืดจนเกือบโดนพื้นแต่ไม่ได้วางไปที่พื้นเกรงคอมัสเซิลไว้แล้วกลับขึ้นมา
1: 14ครับ
0: โอเค6 7 8 9และ20โอเคเราวอร์มอัพกันพอสมควรแล้วท่าแรกจะเป็นเลกเลสครับ
2: ครับ
0: เลกเลสที่มีการใช้ลูกบอลสาธิตให้ดูครับตอนแรกวางลูกบอลไว้ที่เท้าก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตัวลง
1: โอเคครับ
0: การส่งกันไปมาต้องมีการเกร็งท้องเพิ่มขึ้นลองทำดูก่อนครับดีจังหวะที่ลงจุดสำคัญคือระวังจังหวะลงหลังเราจะไม่แอ่นขึ้นมาพยายามกดหลังติดเบาะไว้เกร็งท้องไว้ตลอดเวลาโอเคดีมากพร้อมไหมครับ12ที
1: ่พร้อมครับ
0: ใบครับ3 2 1โอเคใช้ขาหนีบขึ้นมาตัวยกขึ้นมาจริงๆจะคล้ายท่า V up แต่ทีนี้เราจะมีการลูกบอลต้องส่งไปมาเราจะมีการค้างท่าเพิ่มขึ้นนิดนึงถ้าเอี้ยวตัวขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเพิ่มความหนักขึ้นมาหน่อยแต่สำคัญคือระวังหลังล่างหรือหลังทั้งหมดให้พยายามชิดติดเบาะไว้จะไม่ได้แอ่นขึ้นมาแบบนี้ไว้ชิดไว้ดีหาจังหวะหายใจออกแรงหายใจออกอ่อนแรงหายใจเข้าเท่าไหร่แล้วครับ
1: 5ครับ
0: ยกลง6ไปช้าๆได้ครับ

0: เก็บทองไว้ดีๆ
1: ด
0: ี
1: ทีครับ
0: โอเคพักแป๊บหนึ่งได้ครับท่าต่อไปจะเป็นท่า Russian Twist ครับใช้ดัมเบลนี้จะโน้มตัวลงไปก็ได้หรือจะอยู่แค่ประมาณนี้แล้วบิดตัวไปข้างๆแค่นี้ครับ20ทีพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2ไปครับบิดป้าย1 2 3 4 5 6 7 8ยืดตัวไว้9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคเยี่ยมมากนี่ก็จะเริ่มรู้สึกท้องต่อไปจะเป็นไฮแพลงแล้วมีการสลับเวทไปมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนนะครับเวทจะอยู่ด้านข้างข้างหนึ่งอยู่ในบริเวณมือเรานะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกยกตัวขึ้นมาเป็นไฮแพลงก้นไม่โด่ตัวตรงเกงก้นหลังไม่แอนแล้วเราจะค่อยๆหยิบเวทวางมือลงหยิบเวทวางระหว่างที่ทำเนี่ยเราจะต้องเกร็งท้องสลับไปมาพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุด12ทีพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับดีนิดนึงครับเราจะใช้มือฝั่งตรงข้ามแบบนี้มือฝั่งตรงข้ามหยิบ
1: โอเคคร
0: ับระหว่างมานี่มือฝั่งตรงข้ามหยิบ
1: ระ
0: หว่างมานี่ต่อได้ครับโอเคดีมากพอฝั่งตรงข้ามปุ๊บจริงๆตัวเราอยากจะบิดใช่ไหม
1: ครับ
0: เราต้องเกร็งคอมัสโซไม่ให้มันขยับไปมาดีมากครับโอเคมือฝั่งตรงข้ามหยิบเลื่อนเกร็งท้องเกร็งคอมัสโซไว
1: ้10ครับ
0: 32โอเคเราจะมาจบด้วยเดดบัคแต่เดดบัคที่นี้เราจะใช้ดัมเบลเพิ่มขึ้นมาจะมีความหนักเพิ่มขึ้น
1: ครับผม
0: เราจะอยู่แบ

0: นี่ถ้าจังหวะที่เหยียดออกไปอันนี้ใช้น้ำหนักไม่ต้องหนักมากนะครับอันนี้จะมีการใช้กล้ามเนื้อช่วงบนด้วยเตรียมตัว20ทีครับ3 2ไปยืดออกเก่งไว้1 2 3 4 5 6 7หลังไม่แอนขึ้น8 9 10 11 12สาม สี่ ห้า อีกนิดเดียว สิบหก สิบเจ็ด สิบแปด สิบเก้า สุดท้ายแล้วครับ โอเค อันนี้ก็จบ หนึ่ง เซอร์กิต หนึ่ง ชุดของกำลังกายของเรา เป็นไงบ้างครับ คอร์โซ
1: เลอะเก่งครับ มันใช้ตัวนี้ตลอดเวลาเลย
0: ใช่ มันจะใช้แบบกล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนนะครับและเช่นสวิตจะเป็นแบบด้านข้างไฮแพลงเนี่ยจะใช้การเกร็งแบบอยู่เฉยๆพร้อมกับมีการขยับไปมาตัวเล็กๆคล้ายๆวีอัพโดนทั้งท้องบนท้องล่างคือแบบครบ
1: ผมรู้สึกเล็กๆใช้แรงมากพอสมควรเลยครับ
0: ใช่ครับเลยเอามาเป็นท่าแรกมันจะแบบหนักสุด
1: ครับผม
0: โอเคพักกันพอสมควรหยิบดำหยิบลูกบอลมาครับเอามาที่เล็กเลสโอเคสำหรับใครที่รู้สึกว่าทำกับลูกบอลแล้วมันหนักมากไม่ไหวไม่ต้องใช้ลูกบอลก็ได้แล้วอยู่แค่เล็กเลสแค่แบบงอเข่าแค่นี้ก็ทำได้ครับโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 12ที่3 2ไปครับยกขึ้นลง1 2สี่เล็กเลสพอมันต้องหนีลูกบอลด้วยมันจะมีความแบบต้องค่อยๆคอนโทรลมูฟเมนต์อย่างที่บอกทำไปรู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้ววางลูกบอลลงและคอต่อโดยงอเข่าก็ได้ให้ครบ12
1: 10ครับ
0: ให้ครบ
1: 11
0: โอเคฟิตมากครับต่อไปเรามาที่รีเอ้ยไม่ใช่ Russian Twist ครับเคหยิบดัมเบลมาโน้มตัวไปข้างหลังนิดนึง 4-5 องศาเกรงท้องดีๆตอนโน้มเนี่ยบางทีอาจจะปวดหลังได้ถ้าปวดหลังดูกระดกตัวขึ้นมาอีกนิดนึง20ที
1: ครับผม
0: พร้อมไหมครับ3 2ไปครับ Twist ใช้ท้องในการจุดหมุนไม่ได้ใช้แขนแบบนี้นะใช้ตัวหมุน Twist ไปมาหันไปตามเวทที่ไปน้ำหนักแค่เกือบถึงพื้นไม่ทิ้งลงไปแบบนี้จะไม่ค่อยได้ใช้แรงเท่าไหร่บิดไปมา
1: 16ครับ
0: 7 18 19 20โอเคเตรียมตัวแพลงครับดันตัวขึ้นมาไว้วางเวทไว้ด้านข้างแล้วเราก็จะใช้มือฝั่งตรงข้ามหยิบเวทขยับไปมาระหว่างนี้สะโพกเราอยู่เฉยๆขอ12ที่3 2ไปครับเก่งไว้1 2กดสะโพกไว้ก้นไม่โด่งขึ้นระหว่างที่ทำถ้าเริ่มเก่งไม่อยู่หลังจะแอนสามารถเบาท่าลงโดยการวางเข่าลงได
1: ้
0: วางเข่าเก็บก้น
1: 8สิบครับ
0: นี่เก่งพร้อมไว้ดี
1: ๆ12
0: โอเคพักครับเตรียมตัวเข้าเดดบัคเดดบัคแบบมีดัมเบลตัวยกขึ้นมาแขนขาขึ้นหลังชิดติดเบาะไว้ติดพื้นหลังไม่แอนเตรียมตัว3 2 1ยืดออกฝั่งตรงข้างกลับมา1เก่งไว้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3ทิ้งไว้ครับ14ไปเรื่อย15 16 17 18 19โอเคพักได้ครับรอบ2เป็นไงบ้างครับเนฟ
1: หนักขึ้นครับเพราะว่าเริ่มเก่งเหมือนเริ่มล้าแล้ว
0: มีปวดหลังบ้างไหมครับ
1: ไม่ครับไม่ค่อยคร
0: ับเยี่ยมมากเยี่ยมมากแรกตั้งแต่ซีซั่น3จะมีปวดหลังบ้างเวลาเล่นท้องซึ่งเป็นไม่ใช่เรื่องปกติแต่เป็นเรื่องที่เจอบ่อยแล้วกันครับมันจะเกิดจากการที่เราเกร็งท้องไม่ค่อยอยู่แล้วทำให้หลังแอ่นที่ผมจะพยายามเน้นย้ำเสมอเพราะฉะนั้นในทุกท่าเนี่ยให้เกร็งท้องให้ดีถ้าเริ่มเกร็งไม่อยู่เนี่ยปรับเป็นท่าเบาลงมาทันทีนะไม่ต้องพยายามไปฝืนมันจะทำให้กลายเป็นว่าไปใช้หลังแทนได
1: ้
0: แล้วมันก็จะบาดเจ็บได้ครับนี่ก็เซฟไว้ดีมาก
1: เราพอแล้วมันท้องมันเก่งมากขึ้นแต่ก็พยายามจะเก่งให้มากแทนที่จะไปแบบหนักที่หลังเนี่ยที่พี่เจเจบอก
0: ใช่
1: มันจะเจ็บหลังแทน
0: ดีมากครับจริงๆการที่คอมัสโซแข็งแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากไม่ว่าเราจะไปทำท่าออกกำลังกายท่าอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เราลดการบาดเจ็บได้หรือแม้แต่ชีวิตประจำวันหลายคนนั่งทำงานยืนทำงานนานๆแล้วปวดหลังส่วนใหญ่มันมาจากการที่กล้ามท้องหรือคอมัสโซไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะจริงๆมีหลายสาเหตุแหละแต่อันนี้เป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งโอเคชวนคุยพัก1นาทีได้แล้ว
1: ครับผม
0: กลับมาที่ท่าเลกเรสแบบใช้ลูกบอลหยิบลูกบอลมาครับถ้ารอบนี้อย่างที่บอกเน้นย้ำถ้าไม่ไหวหลังเริ่มแอ่นไปที่เลกเรสแบบไม่ต้องใช้ลูกบอลโอเคไปครับ3 2 8หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะรู้ว่าไม่ไหวเมื่อตอนที่จังหวะนี้แล้วหลังเริ่มแอนอันนี้ไม่ไหวแล้ววางลูกบอลลงวางมือไว้แล้วไปต่อ
1: สิบครับสิบเอ็ดสิบสอง
0: โอเคเยี่ยมมากครับลุกขึ้นมาหยิบดัมเบลครับเราจะเป็น Russian Twist แค่โน้มตัวไปข้างหลังหรือจะตัวแค่นี้ก็ได้เตรียมตัว Twist โดยใช้ท้อง3 2ไปครับบิดไปข้างๆตัวบิดตัวไม่ได้ไปแต่มือบางทีเหนื่อยๆแล้วมันจะไปแต่มือแบบนี้แมวบิดตามไปใช้ท้องในการ Twist ไปมายืดตัวขึ้นถ้าห่อตัวลงแบบนี้จะไม่ค่อยได้เหมือนกันยืดตัวไว้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 18ครับ
0: 19 20โอเคเข้าไฮแพลงครับวางมือลงไว้ฮึบๆโอเคเตรียมตัวพร้อมมั้ยครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2ไปไป1เก่งลำตัวไว้23มือให้อยู่ตรงกับไหล่ไว้4ดันสะบักไว้สะบักไม่จมลงแบบนี้นะเก่งก้นไว
1: ้7ครับ
0: เก่งท้องพยายามให้เอวขยับให้น้อยที่สุดเอวขนานกับพื้นไว
1: ้11ครับ
0: ทำได้ดีมาก
1: 12ครับ
0: โอเคจะจบแล้วครับจะจบแล้วเข้าเดดบักกันครับ
1: ท่าสุดท้ายครับ
0: ท่าสุดท้ายเดดบักลงยกขาขึ้นยกแขนขึ้นพร้อมดัมเบลชิดหลังชิดติดเบาะเตรียมตัว3 2ไปเหยียดฝั่งตรงข้ามออก1 2เกือบถึงพื้นถ้าใครท่าสุดท้ายเหนื่อยมากแล้วขาลงพื้นได้แขนไม่ต้องสุดไปแค่นี้ไปแค่นี้ได้อย่างที่บอกแต่ละท่าปรับได้สำคัญคือหลังไม่แอ่น
1: 11ครับ
0: 2 3 4 5 6 7 control ไว้18 19สุดท้ายโอเคเรียบร้อยนี่ก็โปรแกรมคอมัสเซิลหรือโปรแกรมออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเป็นไงครับ
1: ครับเก่งมาก
0: วันนี้พิเศษวันนี้
1: เหนื่อยครับ
0: วันนี้จะค่อนข้างหนักขึ้น
1: ครับผม
0: หนักขึ้นเยอะ
1: โอเครู้สึกว่ามีเก่งช่วงต้นขาด้วยครับ
0: เพราะใช่มันจะมีการเก่งต้นขา
1: บ้
0: างครับแต่ก็เพราะว่าจังหวะที่ขาเรายืดออกไปมันจะใช้ hip flexor บ้างเพราะฉะนั้นอาจจะรู้สึกเก่งแถวนี
1: ้
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: พอตรงนี้ล้ามันก็เลยอาจจะไปใช้ข้างล่าง
0: เป็นช่วงจังหวะของการเหยียดขาคล้ายสควอตมันจะเป็นช่วงจังหวะนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นขายืดออกไปมันจะใช้ตรงนี้ด้วยบางครั้งพยายามโฟกัสไปที่กล้ามท้องครับโอเคเรามายืดกันครับคล้ายๆตอนวอร์มแต่เดี๋ยวคราวนี้เราจะยืดค้างท่าไว้นอนคว่ำไปที่พื้นก่อนครับค่อยๆดันขึ้นค้างไว้ครับสัก5ลมหายใจกดไหล่ห่างหูไว้3 2 1ค่อยๆเอียงไปทางซ้ายครับจังหวะที่เอียงไปเนี่ยให้รู้สึกยืดฝั่งนี้2 1เอียงไปทางขวา3 2 1กลับมาที่ชายโพสคลายหลังล่างนิดนึงครับยืดแขนออกไปไกลๆกลางเข่าออกแล้วทิ้งตัวลงมาเราอาจจะไปเกร็งหลังไปช่วยคลายนิดนึง2หนึ่งเดี๋ยวนอนคว่ำครับเราจะเทียบนอนหงายครับนอนหงายลงทีนี้ทำเป็นไขว่ห้างแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราจะสอดมือไปตรงกลางตรงนี้จับไปที่หน้าแข้งของเราและดึงเข้ามาอุจจะคลายกล้ามเนื้อสะโพกฝั่งนี้3 2หนึ่งอีกข้างหนึ่งครับไขว่ห้างเป็นเลข4 Four Finger ดึงเข้ามาหาตัว3 2 1เสร็จแล้วเราจะกอดเข่า2ข้างเข้าหากันชุบกอดเข้ามาคลายหลังล่างทีนี้เราจะเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงได้ครับ3 21ต่อไปแฮปปี้เบบี้โพสครับนี่คลายหลังล่างเยอะหน่อยจับปลายจับด้านนอกของเท้าเราปุ๊บด้านนี้นะครับแล้วก็กดลงมาหาตัวพร้อมกับให้หลังล่างชิดติดเบาะกดลงมาอีกได้ไหมครับดีให้หลังล่างชิดติดพื้นไว้มันคลายแล้วมันจะขายต้นขาด้านในด้วยสามารถกดซ้ายขวาให้เป็น Rock the Baby 3ใช้น้ำหนักตัวเราในการนวดหลัง2 1โอเคค่อยๆลุกขึ้นมานั่งครับคลายคอบ้างเวลาเล่นกล้ามเนื้อท้องบางทีคนก็เก่งกล้ามเนื้อคอไปด้วยขัดไว้ค่อยๆเอียงหันไปเข้ารักแร้และดึงไปที่รักแร้ตัวเอง3 2 1อีกด้านนึงครับ3 2 1หันมามองตรงอีก2มุมใช้นิ้วกดไว้แถวกระดูกนะครับดันขึ้นพร้อมกับเรากดลงรู้สึกต้านกันเบาๆเสร็จแล้วปล่อยผ่อนคลายค่อยๆยืดมองขึ้นข้างบนเบาๆนะครับไม่ต้องยืดจนเกินไป2 1โอเคอีกมุมนึงคราวนี้มือประสานไปที่ท้ายทอยออกแรงกดลงพร้อมกับคอเราต้านเบาๆกลับมา3 2 1ทีนี้เลิกต้านแล้วก็กดลงยืดเบาๆ3 2 1ก็จะเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้โปรแกรมคอมาสอบกำลังดีนะ
1: ดีครับ
0: รู้สึกถึงกล้ามเนื้อท้องที่ทำงาน
1: เหมือนเริ่ม ทำให้กล้ามเนื้อมันเรียกว่าเกิดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเพื่ออาทิตย์หน้าที่พี่บอกว่ามันจะเข้มข้นขึ้น
0: เข้มข้นขึ้นนิดนึงครับ ได้แล้วสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นการ stretching เพราะว่าเราเล่นติดกันมา3วันแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นการยืดผ่อนคลายเพื่อให้เรา recovery ได้ดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดๆโอเค1 2 3 A A B B C K D D E เอาใหม่ E A F G G G H H I I E J J K L คัวคัวคัวอ่านให้เร็วลูกคูควะคัวคัวต่อไป r r r r r แต่ต้องเร็วๆs v v เวลาออกเสียง v ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่างลองดูสิ v v v ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป w w คำนี้ปากเป็นรูเลย w w ปากจู w w ต่อไป xนี่ภาษาเหมือนพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ x x x ต่อไป y oh yeah z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a a c D E F G G H H I E J J K K L M N O O P P Q Q R S T T U Viva W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอะ Z Z เสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ A A E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไงทีตัวทีเธอลองพูดเร็วๆสิ at at at at สรุปแล้ว at สองตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at at ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่ายังไง a อ่านออกไง a t ล่ะเธอลองพูดเร็วๆ at ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น at เอาล่ะทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทิชเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat อ้าวพร้อมกัน bat ทิชเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k at k at เป็น cat ต่อไปทิชเชอร์ใส่ f no not fatA T อ่านว่า at ใส่ fur เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ A T อ่านว่า at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไงbat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลย bat คอควายคอกับ atคอแอทอแคทเห็นหรือยังแคทตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F ออกเสียงไง F for อะไร for fun ก็เป็น fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป H ล่ะ hat ต่อไป M ล่ะmat ต่อไป r red ต่อไป sat ต่อไป pat ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat red sat pat wet อ้าวผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bad catwet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่า
1: แมว
0: คำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว batค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat ไม่ใช่ mass mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่ง เสือ mat mat เนาะพร้อมกันพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะbat พร้อมกัน one two three ดูกระดานดูกระดานดูกระดาน batเดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านอ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูกA N อ่านว่า and ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒอัมดิงใครลูกชื่อวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม One, two, three. เอาใหม่ใหม่ Ran. พร้อมกัน Man. Pan. Pan. ยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม one two three very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good ดุนมาอ้าว one two three okay good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ทำไม A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอ P ออกเสียงแอปต้องมีเพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอป one two threeGap. Okay. ต่อไปแถวที่สอง Cap. Nap. Map. Tap. ต่อไปแถวที่สาม Cap. Gap. Nap. Map. tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูจิเจอร์ทำไมดูกระดาน cap
2: แ
0: ก
2: ล
0: บเดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งหนึ่งนะไปถึงอาฟาฟนะฮะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม one two three เป็นใบเลยเห็นไหมแกลบโอเคไม่ใช่แจบแกลบแกลบnap map tap โอเคต่อไปอนัท gap ไม่ใช่ tap tap ทุกคนออกเสียงพ พร้อมกันไม่ต้องออกพลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตาออกมาเลย one two three cap cap nap map tap โอเคผ่านแล้วนะที่เจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิงเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่ไอออกเสียงอีอินอ่านว่าอินi n in ใส่เบอร์เข้าไปเป็น bin พร้อมกัน bin sin sin tin pin win ทีละแถวค่ะทีละแถวWin โอเคเดี๋ยวนะที่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะ bin ต่อไปแถวสุดท้ายลูก binโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี่ตัว G มันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ weak ต่อไป big ต่อไป big เก่งมากค่ะพร้อมกัน one two three pig big weak big big very good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e ออกเสียงไง e e nhé.

n ออกเสียง n นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good เอาพร้อมกัน 1 2 3 hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t et กลายเป็น et ใส่ b เข้าไปเป็น bet ใส่ g เข้าไปเป็น get เอาพร้อมกัน bet get jet letmet pet net set wet อีกรอบนึงค่ะอีกรอบนึง 1 2 3 bet เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่ 1 2 3 ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะO ออกเสียงไง O P ออกเสียงไง Up Up Up ก็เป็น Up Upใส่ m เข้าไปเป็น mop top hop pop โอเค 1 2 3 mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย 1 2 3 hop pop โอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ 1 2 3 โอเคเสียง P ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมมอบมอบฮอปเธอเธอท็อปพอพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกบ็อกซ์บ็อกซ์เก่งมากค่ะออกซ์แปลว่าอะไรเนี่ยออกซ์วัววัวตัวตัวผู้บ็อกซ์แปลว่าบ็อกซ์แปลว่าไม่ใช่บ็อกซ์แปลว่าอะไรกล่องฟ็อกซ์ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ฟรอกฟรอกฟรอกก็คือโกบแต่ฟ็อกซ์ก็คือซิ่งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูที่เชิญจะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร OTOdd พร้อมกัน 1 2 3 dot lot เก่งมากเอาอีกทีหนึ่ง 1 2 3

lot ต่อไปตัว you ละหมดละจะหมดละ you ug ug ug ug ug ต่อไปอ่านว่า ug ใส่ verb เข้าไปเป็น bug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tug โอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม one two three bug jug rug ไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม one two three bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิชเชอร์พูดว่าอะไร ut at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hut ใส่เคเข้าไปเป็น cut ใส่เนเข้าไปเป็น nut เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hut nut แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมนะแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

การผจญภัยสนุกตื่นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า the Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand it is sold all around the world even though the fish is small it can put up a big fight ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
1: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles this place is full of bottles โอ้ไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
1: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะฟอลโลมี
0: โอเค let's go whoa
1: ที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
1: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่า Teacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
1: ดีค่ะแต่วันนี้ Teacher ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
1: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นคะ
1: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่า Teacher จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองทีละคนครับ
1: My name is Sasina Sibunreang My nickname is Nawa I am 15 years old
0: Excellent Great to meet you
2: My name is Onisha Shinpi My nickname is Ogat I am 10 years old
0: Great job Excellent
3: My name is Makan Shinpi My nickname is Yok I am 11 years old
0: Well done และคนสุดท้ายครับ
4: My name is Takashimon Hong Pek My nickname is Og I'm 9 years old
5: My name is Teacher Greg I'm 18 years old
0: Great to meet you all ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Teacher Greg ว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go Whoa ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปลากัดแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปลากัดได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปลากัดหรือเปล่าครับ
1: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปลากัดที่นี่ค่ะแล้วนี่โยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปลากัดที่บ้าน
6: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปลากัดแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปลากัดจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendus เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า fighting fish เด็กๆรู้จักหรือเปล่า fighting แปลว่าอะไรครับ
7: ต
0: ่
7: อส
0: ู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese
7: fighting fish
0: แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม fighting fish ปลาอะไรครับ
8: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
1: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เป็นคำพูดที่เพราะมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
7: เ
0: ลี้ยงง่าย easy to take care of ตายยาก hard to die แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
9: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค
0: ่
9: ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ ต้องทำยังไงครับ
1: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มเกาะก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมักใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2 วันก็ตัดตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยง

0: เอ้าทำไมถึงต้องแยกนะครับ
1: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเองทีเชอร์คะพอเราแยกเพชรปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding
1: Breeding
0: เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
1: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกๆแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
0: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
2: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
0: ่
2: ะ
0: โอ้แสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยวางไว้วางไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
1: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อ
0: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
3: feeding the fish
0: เก่งมากแล้วปลากัดชอบกินอะไรครับ
2: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
1: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่าwashing the bottle
3: washing the bottle
0: ถูกต้องแล้วที่ทริกเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเช่นใช่ไหมครับ แต่ที่ทริกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่า
2: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
0: อ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
1: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
0: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไรเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
2: มี7สายพันธุ์ค่ะ
0: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
3: species
0: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
1: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่เชิญมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีนค่ะ
0: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
1: เท่านี้ก็จะเป็นฮาร์ฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
0: ฮาร์ฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
4: คราวเทลค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
0: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown Tail ก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
5: Double Tail ค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
0: เข้าใจชัดเจนเพราะ Double แปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
6: Super Delta จะเป็นหางจะกางไม่ถึง180องศาค่ะ
0: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like?
3: What color do you like?
0: เก่งมาก What color do you like?
1: I like mustard.
0: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
7: I like red and blue.
0: Red and blue. Okay, two colors.
8: I like tomato.
0: And what color do you like?
9: I like yellow.
10: Fisher, ค่ะ What kind of fish do you like?
0: I really like the crown tail.
10: And what color do you like?
0: I like blue.And red, just like you. ปลากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
11: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
0: ่
11: ะ
0: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
11: ีค่ะ
0: เป็นที่จะแกร่งดูไม่ออก
11: ตัวนี
0: ้สวยมากเลยครับแล้วปลากัดสีไหนใครดีที่สุดครับ
1: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
0: ถูกต้องครับ
1: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่าง
0: ตัวเมียตัวผู้ที่จะไปเองดูไม่ออกจะรู้ได้ไงแต่ละตัวครับ
11: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
0: แล้วที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าประกาศมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
5: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องเพราะเมล็ดก็

0: จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปกัดได้ค่ะ
1: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้เฉพาะผ่านปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
2: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศเราสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปลากัดของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆก็คือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
1: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับเรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
1: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
4: fish tank
1: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
4: aquarium
1: แต่ถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl
4: Fish bowl
1: ที่จะแกเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
3: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
1: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
3: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
1: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
5: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
1: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมี2คำ rock
4: Rock.
1: หรือใช้คำว่า stone
4: stone
1: ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
3: ให้เต็ม
1: โอเคนิดนึง
3: ล่างค่ะ
1: แล้วเห็นว่าก้อน

0: ต้นไม้ด้วยใช่ไหมฮะใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรฮะ
1: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
0: alright let's try แล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงฮะ
1: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
0: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
1: ปลาก็กินอาหารเล็กแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
1: fish food
0: ใช่แล้วนะฮะนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
0: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านเราจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่สองกลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tail ต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
1: half moon สีทองชาติ
0: half moon สีทองชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรครับ
1: half moon ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรีย
1: งตั้งกันแล้วค่ะ
0: ปลาชื่ออะไรครับ
1: จันทาค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
1: ชื่อดุดัน
0: ดุดันจริงหรือเปล่ามันกัดมันกัดชอบมากเลยแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อยห้าสี่สามไป
1: ดุดันดุดัน
0: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับ
1: ฟ้าทองค่ะ
0: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
1: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
0: เหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ What kind
2: And color
0: of fish
2: Do you want
0: แปลว่า
1: สีไหนที่คุณอยากได
0: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว How many do you want เก่งมากและประโยคสุดท้าย Where should I send it วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fishB beta C bite tick tock tick tock tick tock เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ beta ทั้ง2คำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
1: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地翠绿的稻田，带背临侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富，自然之眼维系了各地区人们的生活方式。热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，以上地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม างทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไง
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วป่ะเฮลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหว้ซะหลังโกงใช่ไหมพ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้ NJ อายุเท่าไหร
1: ่13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17แก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะ NJ เล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตอนนู้นเลย
0: เออก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นเจอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: ครับ
0: เป็นนักกีฬา
1: ครับ
0: เป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้นเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่า

0: ับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องแล้วนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมา

0: ถ้าเราสุดท้ายแล้วโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากในสามสถานีนี้ที่พี่ให้ทํานะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สําหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปปุ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัว อย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทําให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทําด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างนี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเราก็ชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: มาเด็กๆ
0: เก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับถูกไหมคะถูกมันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อซึ่งถ้าแรงนี้มีจะทําให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่นจะทําให้เราวิ่งได้เยอะครับทําให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ย
1: มันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลยโอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทําอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทําอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งแล้วหมดอ่ะเพราะว่ากําลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์มันยิ่งอันหนึ่งที่ครูชอบมากในที่อ้นทํากับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กําลังใจตลอดดีเก่ง
0: แต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
1: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อมผมสอนอะไรเขาสามารถทําได้ทุกอย่างทําตามได้อย่างรวดเร็วไม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
0: โอเคโอเคนะคะ
1: อีกจุดหนึ่งที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่ง9ยาวๆเมื่อกี้ ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเลยไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ
0: gift direction
1: หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นแล้วกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้องสถานีที่2ครับอันนี้ทําไมยังไงใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับโอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพอนี้2รอบพอมา1 2 3โอเค
2: โอเคครับเก่งครับโอเคพึงพอใจไหมคะโค้ชพึงพอใจครับพึงพอใจนะคะคำถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
3: ได้ครับ
2: โอเคไปปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วย พี่ผมได้พูดไปก็เขาให้กําลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทําไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทําทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทําอย่างนี้เพื่อทําให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวอย่างเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นําไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานําไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
3: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่า คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่

0: คนเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
1: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
0: เออรองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
1: ครับ
0: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
2: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่าย
0: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
2: แตกต่างออกไปครับ
0: ถูกไหม
2: สกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
0: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
2: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้อยู่แล้ว
0: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
2: ใช่ครับ
0: เห็นไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
2: ถูกครับ
0: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
2: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเนี่ย
0: อ
2: ันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
0: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
2: บ
0: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่1เลยสังเกตมั้ยครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่ามั้ยเออถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคือนี่นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูนี่ข้อเสียเรา
1: ครับ
0: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่มั้ยคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดานะแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
2: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรนะอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ยเขาฝึกอันนี้เพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้ออ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โดนไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็น อนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ้าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
1: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
2: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
0: ม
2: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
0: โอเค
2: ผมครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
1: สวัสดีครับ
2: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้ครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดและก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริงๆ
0: สำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่น1ที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินๆนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindset การฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: นคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protectionประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่า

ว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้ Jim นะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้คนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอ๋กำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๋จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะ

เรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Five ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสนึงที่มาแรงมาสักพักนึงแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา
2: wow.
0: เยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมา แบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมา Food Fit for Five กันอย่างเช่นเคยเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะ
2: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
1: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
2: ไม่ดีฮะ
1: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
2: ่
1: ไม่ดีเนาะ
2: ไม่ดี
1: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
2: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
1: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
2: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
1: นั่นแหละ
2: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
1: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys if you pay you get monkeys
2: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
1: ก็ได้ลิงมา
2: แบบนั้นเลย
1: แต่วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงแบบไม่ง่ายอะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เรา2คนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่เน็ต
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: น้องๆคะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องนะคะมาดูรายการ
2: Chris Jobs
0: และสังเกตเลยนะคะว่าจะเจอคำว่า take อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Can you drive me now?
4: โอ้ยคุณปู่ยังไม่ตายหรอกค่ะคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ Lip long and strong ค่ะ
3: No die dry we go bath right
5: เข้าใจไหมความแตกต่างเนี่ยไปฟังว่าตายเนี่ยโทษปูเนี่ยแค่บอกว่า dry me dry ไม่ใช่ die ใช่ไหม dry ไอตัว r นั่นก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งหน่อยได้ไหมเพิ่งไปอาบน้ำกันมาไงรู้สึกว่าเนี่ยหน้าตาหูเหยยังเปียกอยู่เลยเนี่ย
3: Can you go and get the gray towel
4: อ๋อให้หนูเช็ดให้ก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกค่ะไม่ต้องให้เกทเท่าหรอกค่ะ
5: อะไรนะ
4: เกทเท่าไง
5: เกทเท่า
4: ใช่
5: gray towel เข้าใจไหม
4: แปลว่าอะไรคะ
5: gray ก็คือสีเทานะครับอย่าลืมนะฮะ l กับ r ต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับห้ามข้ามเหมือนเวลาภาษาไทยครูคิดไม่ได้ต้องครูคริส gray ส่วนผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูก็ต้องเป็นเทานั่นเองนะไม่ใช่ towel นะฮะ so

0: ่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเช็ดตัวให้เขาหน่อย
1: โอเคค่ะคุณปู่จะโมเมนต์มาแล้วค่ะคุณปู่เก๊ชา
0: เกรย์เกรย์ไม่ใช่เก๊
1: เกรย์ชาว
2: เกรย์ชาวโอเค
1: โอเคเฮีย
2: Thank you. I want to go out today. I need to get dressed.
1: Get dressed?
2: Yes, get dressed.
0: ก็ไปเอามาสิ
1: Just a moment. มาแล้วค่ะคุณปู่ Get dressed. ใส่ได้เหรอคะคุณปู่
0: อันนี้ชุดใครเนี่ย
1: ช
0: ุ
1: ดเมียพี่ไง
2: Get dressed.Not get a dress
0: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือชุดแซกนั่นเองนะครับแต่ไปพูดกับฝรั่งแซกจะแปลว่ากระสอบด้านกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่า dress ก็คือเป็นกระโปรง1ชิ้นหรือชิ้นเดียวแบบนี้แต่ถ้า get dressed ไม่ได้แปลว่าให้ไปเอาชุด dress มานะครับ get dressed ใส่ ed มันจะแปลว่าแต่งตัวถ้า get a dress ถึงจะแปลว่าไปเอาชุดแซกมา1ชุดนั่นเองครับผู้ก็จะแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอก
1: โถ่เอ้ยเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ไม่ใส่เนาะ
2: no.
1: น่ารักไหมคะ
2: no.
1: Where are you going คุณปู
2: ่ I'm going to take a walk
1: Take a walk Walk ไหนดีคะพารากอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคุณปู
2: ่ No in the garden
1: โอ้โห in the garden
2: yes.
1: ไม่ต้องเปลี่ยนชุดค่ะชุดนี้ละค่ะคุณปู่แค่นี้ก็หล่อจะต้นไม้ละลายแล้วค่ะ ต้นไม้ก็ร่วงผมก็ร่วง
0: อันนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกโขกเลยเนี่ย
2: ยังยัง
1: Yes คุณปู่ you are very young you are not old
2: ยังไม่เอาหัวก็ไ
0: ม่ได้ยินหรือยังอ่ะพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังภาษาอังกฤษเนี่ย
1: แล้ว walker คืออะไรคะ
0: walker ก็คือเครื่องช่วยเดินหรือว่าที่ช่วยเดินของผู้สูงอายุไงภาษาอังกฤษคือ the elderly ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะก็คือเขาจะมีอุปกรณ์เดินคือจะเป็น walking stick หรือว่า cane ก็คือไม้เท้าน่าอยู่นู่นนะ
1: รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่มาแล้วค่ะคุณปู่นี่ค่ะคุณปู่วอล์กเกอร์โอเคนะคะ
2: yes yes
1: ไปค่ะวอล์กเกอร์วอล์กกิ้งค่ะอุ้ยคุณปู่ why are you coughing
2: coughing
1: คุณปู่คะคอฟฟี่ไม่ดีนะคะกินเยอะไม่ดีค่ะคุณปู่แก่แล้ว
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงคอฟฟี่กาแฟเขาหมายถึงคอฟฟิ่งคือกำลังไอไม่ใช่คอชิ่งอันนี้ออกเสียงไม่ถูกคำถามว่า why are you coughing
1: why are you coughing
2: there's not good today I think there's some smog
1: คุณปู่คะสูบบุหรี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณปู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ no smoke ค่ะ
0: โอ้ no smoke ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: not smokeSmog
1: Smog โอ้โหฟ้าจ้าขนาดนี้ไม่มีหมอกหรอกค่ะคุณปู่
0: เฮ้ยไม่ใช่หมอกแล้วไม่ใช่ควันใช่ไหมรู้จักเหรอหมอกจึงจังและควันใช่ไหมควันก็คือ smokeหมอกก็คือ fog เพราะสองอย่างมาผสมกัน smoke and fog ก็จะเกิดคำว่า
1: smog
0: smog หรือ haze h a z e หรือ h a z e haze หรือ smog คืออะไรได้ไหมมลพิษในอากาศเนี่ย pm 2.5 เนี่ยโถเอ้ย so it's hazy today ก็แปลว่าสภาพอากาศมันหมองๆเนี่ยก็เพราะว่าอะไร there is a lot of smog หรือ there is a lot of haze ก็คือมีมลพิษในอากาศสูงหรือว่าเยอะนั่นเองไงแล้วยังจะพาปู่มาเดินอีกเนี่ย
1: คุณปู่รีบเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะโอเคไหมคะรีบเดินมาค่ะไปก่อนคุณปู
2: ่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการคริสจ็อบน้องเห็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm going to take a walk แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk ในที่นี้เป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take ค่ะน้องๆคะสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะก็มีหลายคำด้วยกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากรายการที่เราเห็นว่ามีคำว่า take a walk ใช่ไหมคะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm going to take a walk to the store แปลว่าฉันจะเดินเล่นไปยังร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk นะคะแปลว่าเดินเล่นนั่นเองน้องๆคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องใช้ take a walk ด้วยทำไมถึงใช้ walk เฉยๆไม่ได้เพราะสองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นเป็นการเดินออกกำลังกายเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์นะคะ take a walk to the store

0: or แปลว่าเดินเล่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์อาจจะซื้อของด้วยก็ได
1: ้ในขณะที่คำว่า walkเป็นคำกริยาค่ะน้องๆแปลว่าเดินคือเดินไปเฉยๆเลยค่ะก็คือเน้นการเดินนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I'm walking to the store แปลว่าฉันเดินไปร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการเดินไปยังร้านค้าใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อของบางอย่างเป็นการเน้นว่าเดินไปยังร้านค้าโดยที่ไม่ได้ขับรถไปหรือขี่จักรยานไปนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า take a walk นะคะถ้าน้องๆพูดในน้ำเสียงที่โมโหเนี่ย take a walk จะแปลว่าไปไกลๆเลยไปเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะไล่คนอื่นให้ไปไกลๆยกตัวอย่างเช่น he kept pestering her and finally she told him to take a walk ผู้ชายคนนั้นนะคะคอยรบกวนเธอในที่สุดเธอก็เลยบอกให้เขาไปไกลๆเลยไป
1: Take a look at เป็นสำนวนค่ะน้องๆแปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's take a look at some examples แปลว่ามาดูที่ตัวอย่างกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน Take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะ
0: สำนวน Take a dim view of somebody or somethingแปลว่าไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่น She took a dim view of my suggestion เธอไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฉันหรือเธอคิดว่าข้อเสนอแนะของฉันนั้นมันไม่ดีค่ะ
1: สำนวน take a seat ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงหรือนั่งลงนั่นเองค่ะน้องๆเราสามารถใช้คำว่า have a seat ได้ด้วยนะคะซึ่งคำว่า take a seat เนี่ยนะคะจะมีความสุภาพมากกว่าคำว่า sit downที่แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น please take a seat หรือ take a seat please ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงนั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การไปเที่ยวบรูไนนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวได้เห็นอะไรแล้วแน่นอนครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและเมนูที่ชนิดว่าใครไปแล้วไม่ได้ทานนะครับอาจจะถือว่าไม่ถึงบรูไนด้วยซ้ำก็คืออัมบูยาร์ดนี่ครับอัมบูยาร์ด is one of the cultural heritage food that is very authentic and unique to Brunei ถือว่าเป็น cultural heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรูไนแท้ๆเลยที่เรียกว่า authentic คือของแท้ของจริงและก็ unique คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงบรูไนครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีให้ทานอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับเมนูของประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งจะโด่งดังมาถึงที่นี่ได้และตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟบัวหัวหน้าฮาลาลเชฟห้องอาหารอัลทาราโรงแรมเจ้าพระยาภาครับสวัสดีครับเชฟบัวครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เชฟบัวนี่เป็นหัวหน้า the Muslim food department or something like that
3: yeah ใช่
2: โอ้ว่าไปงั้นคือเชฟบัวก็เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
3: เป็นไทยพุทธค่ะ
2: oh okay so you're a Buddhist but you're in charge of the halal food okay so the dish that we're doing today is the ambuyat
3: ambuyat is culture food from Brunei
2: yeah it is it's a cultural food เป็นอาหารทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับ so let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
3: yes I two parts of the ingredients have a Indonesia snapper ปลากระพงจากอินโดนีเซียเลมอนกราส
2: ตะไคร้นะครับ
3: fresh ginger
2: ขิงสด
3: ชาลอต
2: คือหอมแดงครับ
3: super chili
2: พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
3: ซอส
2: แน่นอนต้องมีเกลือฮะ
3: กะไร
2: กระเทียมฮะ
3: คุมินที่หลาผสมกับขมิ้นค่ะทามารินซอส
2: น้ำมะขามโอเคอันนี้คือส่วนปลานะครับ how about this side
3: this is sago
2: sago นั่นเองนะคะ
3: แล้วก็ sago ก็ stock with water
2: โอเค so we soak with water เอามาแช่น้ำนะต้องเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือน้ำอะไร
3: ต้องเป็นน้ำธรรมดา
2: โอเค at room temperature อุณหภูมิห้องเนาะนานแค่ไหนกว่าจะมัน
3: about 30 minutes you can heat up until
2: dissolve ใช่ไหมจะ sticky ไหมฮะมันจะเนิ่นๆเหนียวๆนิดนึง
3: กระบวนการของอันนี้ใช่ไหมคะเริ่มจากการที่เราทำปลาก่อนนะคะ
2: โอเค so how do we start
3: you can put turmeric นะคะ on to the snapper and wetabout 5 minutes
2: okay so minerate ใช่ไหม
3: yeah.
2: มันคือการหมักเอาผงขมิ้นกับยี่ราเนี่ยผสมกันเนื้อปลา yeah. หมักไว
3: ้ after you can put this ingredients or ingredients and stir fry in the pan until you can smell when put marinate snapper in pan stir fry until oregano and deep fry in the pan
2: okay
3: until the snapper up on the oil
2: until you canให้น้ำมันท่วมเลย
3: yeah.
2: แล้วมันจะลอยขึ้นมาเอง
3: yeah.
2: alright so เขาเรียกคือเอาปลาที่หมักเนี่ยไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอากลับมาแล้วทุกอย่างเนี่ยค่อยผสมน้ำมัน stir fry อีกที
3: yeah.
2: เพราะงั้นคือต้อง

0: ทั้งทอดและผัดเรียบร้อยแล้ว
1: yeah.
0: ซึ่งเมื่อทอดเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะออกมาคล้ายๆปลาตัวนี้
1: yeah.
0: ใช่ไหมฮะทีนี้พอขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีการกิน alright the moment of truth ได้เวลาแล้วครับพบความจริงกับความอร่อยของอามูยัสโอเคเชฟบัวมันต้องทานยังไงอ่ะเนี่ย
1: ค่ะอามูยัสนะคะเราจะต้องทานในลักษณะที่ว่าอามูยัสจะต้องร้อนๆนะคะ
0: okay.
1: แล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะ

0: So yamuyat is eaten or rather swallowed using a bamboo stick called chandas. คือ chandas เนี่ยคล้ายๆกับ chopsticks แต่ chandas ของแบบของมูไนจริงๆเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเขาจะเหมือนมัดด้วยกันเพื่อแยกไม่ออกแล้วมีไว้เพื่อกินอันนี้เฉพาะเลยนะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็จะ swallow หรือกลืนก็ได้นะฮะหรือว่าจะกินก็อันนี้ก็แล้วแต่เอางี้กันเดี๋ยวพวกเราไปดูส่วนอื่นๆความงดงามอื่นๆกับของบรูไนก่อนดีกว่านะช่วงนี้พี่เต้กับเชฟบัวคงต้องขออนุญาตมารุมมาตุ้มกับอัมโบยาร์ดกันต่อสิเชฟบัวขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการอิทิตน้องๆเจอสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเทกันไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่ามองดูนั่นเองถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าดูที่รูปนั้นสิเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ take at that picture ใช้อะไรดีคะระหว่าง take a look orTake a seat ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า take a look นั่นเองค่ะ take a look at that picture ดูที่รูปนั้นสิน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a look at เป็นสำนวนแปลว่ามองดูค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will and watch sunsetใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง take a look หรือ take a walk ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ take a walk นั่นเองค่ะ I will take a walk and watch sunset แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะเราไม่ใช้ take a look นะคะเพราะ take a look แปลว่ามองดูนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะน้องๆในช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็มีเก็ดภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากน้องกันค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะใช้กันแต่ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะงงได้นะคะเวลาที่น้องๆไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อเข้ากล่องแช่แข็งนะคะพี่ๆในร้านเนี่ยก็จะถามว่าอุ่นไหมคะเวฟไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้ยินกันจนเคยชินนะคะเพราะคำว่าเวฟที่พูดถึงนะคะก็จะมาจากคำว่าไมโครเวฟนั่นเองค่ะแต่น้องๆนะคะจะไปพูดกับฝรั่งว่าอุ่นอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเวฟเดอะฟู้ดนะคะ
3: คำว่า wave ปกติเป็น verb แปลว่าโบกมือค่ะแต่ถ้าเป็น noun จะแปลว่าขึ้นทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอให้พี่เขาอุ่นอาหารให้เราเลยจะไม่พูดว่า could you please wave the food แต่เราจะใช้คำว่า warm the food แปลว่าอุ่นอาหารนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น could you please warm the food รบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ค่ะ
2: นอกจาก warm the food ยังใช้คำว่า heat upเป็น present verb ค่ะแปลว่าทำให้ร้อนขึ้นยกตัวอย่างเช่น Could you please heat up the food แปลว่ารบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะ
3: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณอยากจะอุ่นอาหารไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Would you like to the food ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง warm the food กับWave the food ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆน้องๆต้องใช้คำว่า warm the food นั่นเองค่ะ

0: Would you like to warm the food? คุณต้องการที่จะอุ่นอาหารไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่าอุ่นอาหารเราจะใช้คำว่า warm the food ไม่ใช้ warm the food นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันค่ะไปชมกันเลย
1: มาถึงที่นี่แล้วดูสิครับว่าเดินจากนี่ไปนะฮะไปที่เช็คอินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปดูเขาบอกว่าเขาเลเยอร์ตึกพิเศษครับให้คนเนี่ยจะได้เดินใกล้ๆไม่หนาวแล้วก็ไม่หลงทางนะฮะออกจากทางชานชาลาตรงนี้ปุ๊บนะฮะขึ้นลิฟต์ถึงเลยเขาบอกงี้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ

0: ็นไหมนี่คือที่เช็คอินแล้วอ่ะใกล้มากครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเช็คอินเคาน์เตอร์มี A B C D E F G ลงจากรถไฟเช็คอินเร็วมากนี่ครับมอนโทรเรลเห็นรถไฟมาไหมครับนี่คือสถานีรถไฟนี่พอข้าวมาตรงนี้ปึ๊กสนามบินแล้วสนามบินฮาเนดะเชื่อมกันเลยนะฮะเชื่อมกันเลยพื้นราบติดกันเลยนะฮะแล้วเราดูครับว่าเข้าไปด้านนู้นน่ะสามารถเช็คอินได้แล้วใกล้มากครับจากนี้ไปประมาณ100เมตรได้ไหมเนี่ยที่นี่นะครับสนามบินฮาเนดะเนี่ยเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะในเมืองเลยครับมาจากชินจูกุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะมาด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมาด้วยโมโนเรลนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับแล้วก็แท็กซี่เนี่ยมาใกล้ๆนะครับพอถึงแล้วนะฮะเดินไม่เท่าไหร่เช็คอินได้เลยนะครับพอเช็คอินเสร็จนะครับก็ผ่านเซกูริตี้เช็คกระเป๋านะฮะหลังจากนั้นก็ตรวจคนเข้าเมืองพอหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเครื่องบินจะออกภายใน40นาทีก็สามารถขึ้นเครื่องได้ทันครับ
1: และข้อดีของสนามบินแห่งนี้ก็คือผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเช็คอินน้อยมากค่ะคือมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ขึ้นเครื่องทันค่ะการันตีการทำงานแล้วก็การให้บริการมาแล้วค่ะ
0: ธรรมดาแล้วนะตรงเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยต้องยกของชึ่งแล้วก็มาวางหนักมากๆยกชึ่งมาวางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาบอกว่ามันติดขนานกับพื้นเลยดันเข้าไปเลยครับถือกระเป๋าแล้วดันเข้าไปเลยไม่ต้องยกก็ไม่ต้องปวดหลังเพิ่งเคยเห็นเป็นอย่างนั้นดันได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่คือแผนที่บอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหาอะไรได้สะดวกสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าเราต้องการเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการขึ้นเครื่องนะครับเบอร์141นะครับก็คือ141ตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะเขียนว่า440เมตรนะฮะเมื่อเขียนระยะทางแล้วจะทำให้เรากะเวลาได้ถูกครับว่าเราต้องควรจะวิ่งหรือว่าจะเดินธรรมดาดีครับและอีกอันนึงครับสมมุติว่าเราอยากจะไปห้องน้ำนะฮะเราก็สามารถกดตรงห้องน้ำเลยเห็นออกมาเลยฮะว่ามีห้องน้ำเยอะแยะเลยเราจะควรจะไปตรงไหนเลือกตรงไหนได้ครับมีห้องน้ำครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับต้องการเสียบปลั๊กเพราะว่าเราใช้มือถือไปทั้งวันแล้วเนี่ยเราไม่มีการชาร์จไฟเราอยากชาร์จไฟเราก็กดตรงนี้ได้ครับอ๋อที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้นะโอ้นี่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้ก็น่าจะไปแถวเบอร์3คือด้านๆนู้นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็มาสามารถดูได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆชัดๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไป141นะฮะ141อยู่ไหน141อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองนี่ไงแล้วก็จะอ๋อเราให้ไปอย่างนี้แสดงว่าเราต้องไปหนูนนี่แล้วก็มีเขียนเวลาอีกเพื่อย้ำว่าคุณไม่เลทนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยมีป้ายเขียนอย่างนี้ไว้ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องไปถึงเกตแล้วค่อยรู้ว่านะฮะเครื่องบินดีเลย์ยังไม่มาโอ้ต้องเดินกลับออกมาซื้อของหรือไม่กลับมาพักหรือกลับไปทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องรีบไง
1: สำหรับผู้โดยสารที่เดินเองไม่สะดวกที่นี่ก็มีบริการอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ
0: นี่ครับนี่มีการบริการพิเศษนะครับก็คือนี่ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคนท้องคนชราคนพิการหรือคนท้องต่างๆเนี่ยเราบอกว่าให้ขึ้นก่อนนะฮะแต่ว่าคนธรรมดาแบบพวกเราก็ขึ้นได้ทราบไหมไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมครับถ้าคนที่เหนื่อยมากๆนะครับสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ครับฟรีด้วยครับนั่งเลยขอบคุณครับ

0: นี่ก็คือนะฮะงวงทางเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่ามันเรียบมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับคนพิการเนี่ยสามารถผ่านได้เลยนะครับไม่มีการกระเทือนครับผ่านออกมาครับเดินเข้าไปนี่ถึงนู่นเลยครับนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อที่จะต่อเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่าแทบไม่มีรอยขั้นหรือรอยนูนเลยครับโอ้ตัวนี้ครับมันสามารถยืดไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถึงแม้จะยืดครับมันก็จะไม่มีการทำให้เกิดขั้นบันไดครับจะเรียบตลอดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับทุกจุดจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบตลอดนะครับของสนามบินฮาเนดะครับในเนี้ยเครื่องบินจอดปุ๊บยังไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีโรงแรมข้างในนี้เพื่ออะไรฮะไปดูกันครับฮาเนดะทรานสิตรอยัลพาร์คโฮเทลโอ้โหคุณผู้ชมครับ
1: คุณผู้ชม
0: คร
1: ับ
0: ครับก็มาเจอเจ้าหน้าที่ของโรงแรมครับตรงนี้ก็คือด่านที่ยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองครับอยู่ในสนามบินเลยนะครับ
1: このラウンジのスペースもご自由にお使いいただけます。
0: ครับ
1: 飲み物のご用意ですとか、スナック類のご用意しております。
0: อันนี้เป็นที่นะห้องโถงสำหรับโรงแรมครับสำหรับคนที่มาใช้บริการครับตอนนี้ครับเป็นห้องพักนะสำหรับคนที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแล้วมีเวลาเหลือนะครับอยากจะนอนพักผ่อนเนี่ยสามารถมาใช้โรงแรมที่นี่นะครับต่อกันเลยระหว่างสนามบินกับโรงแรม
2: กันบ้างคะน้องๆสำหรับรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในญี่ปุ่นค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและน้องๆทราบไหมคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: คำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า impress ที่เป็น verb แปลว่าประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น he tried to impress his teacherเขาพยายามทำให้คุณครูของเขาประทับใจ
3: คำว่า impressed ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่น he was very impressed with her beauty แปลว่าเขารู้สึกประทับใจในความงามของเธอมากๆเลย
2: ส่วนคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she made a very favorable impression on usเธอสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเรามากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า impression เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะ
3: first impression แปลว่าความประทับใจแรกเป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น what was your first impressions of England ความประทับใจแรกที่คุณได้ไปอังกฤษคืออะไรโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
2: เราได้เติมพลังกันไปในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า take a walk แปลว่าไปเดินเล่น take a walk ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะจะแปลว่าไปไกลๆเลยไปส่วนคำว่า take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูมองที่ค่ะ
3: Take a dim view of แปลว่าไม่ยอมรับค่ะส่วนสำนวนที่ว่า take แปลว่าเชิญนั่ง
2: คำว่า warm the food หรือว่า heat up the food แปลว่าอุ่นอาหารค่ะ
3: impress เป็น verb ค่ะแปลว่าประทับใจ impressed ที่เติม ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจ impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจ first impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจแรก
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
3: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากสำนวนที่ว่า once in a while แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ
2: ยกตัวอย่างเช่น I still think about him once in a while ฉันยังคงคิดถึงเขาบ้างเป็นบางครั้ง
3: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ